0: ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากห .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสา ามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนูเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
0: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
0: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำ ขณะเดียวกันนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจอร์ยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโอริสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกนาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
11: 1นาทีกับกปท.
12: การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์บเบนโนมิลBHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
19: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
18: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
19: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่3นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือ ในกระบวนการการตามกฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
4: ค่ะ
19: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากร

0: ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอธิเช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับส
1: ุ
0: ดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนแล้วก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือมาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
0: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างกระทรวงปวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงสื่อสารการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
0: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษานี้เป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA

0: FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
3: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
2: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life Battery ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่า หรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
5: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
4: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
6: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
4: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
7: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
4: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life Battery และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4 ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
10: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
9: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
11: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
9: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
17: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณรวมไปถึงช่องทาง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับช่วงแรกของรายการครับผมมีเทปสัมภาษณ์เรื่องประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะครับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปฟังกันครับสวัสดีครับผอ.ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผอ.ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
3: ค่ะOECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะในโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลแล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่ามีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อให้วิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวไทยเองวันนี้เนี่ยก็อยากจะเข้า OECD เป็นหนึ่งใน8ประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ใน OECD นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราจะเรียก OECD วันนี้เราจะไม่เรียกมันว่าสโมสรของประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่เราควรจะเรียกมันว่าเป็นสโมสรของคนดีที่ร่วมกันหาคำตอบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมต่อความท้าทายใหม่ๆของโลกค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ครับป ัจจุบันไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับเป้าหมายสูงสุดที่เราได้คาดหวังเอาไว้จากการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือนี้คืออะไรครับท่านครับ
3: ค่ะก็ถ้าจะพูดกันนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานะทางการทูตหรือสถานะภาพลักษณ์ประเทศนะคะแต่เรามองว่า OECD คือเครื่องมือที่จะช่วยเราปฏิรูปและยกระดับประเทศทางระบบนะคะคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปนะคะการค้าขายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่คนมองหาคือมาตรฐานของสินค้าใช่ไหมคะในขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสความแน่นอนของนโยบายทักษะแรงงานนวัตกรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานของไทยเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับมาตรฐานโลกนะคะเราก็มองว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานของเราเหล่านี้นะคะโอ้ถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะคะท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือท่านรุจิกรของดิฉันเนี่ยก็มาจะเปรียบเทียบให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราอะพยายามที่จะเราเป็นในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อฟิตร่างกายซึ่งทุกคนทราบดีค่ะว่ามีอะไรต้องทำต้องทำยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราจ้างเทรนเนอร์ค่ะมาช่วยเราวางแผนเรื่องของการออกกำลังกายมาวางแผนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มาติดตามว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะก็เหมือนกัน OECD ก็คือเราเข้าไปให้ OECD ช่วยในเรื่องของมาตรฐานให้คำแนะนำแต่สุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นคนเป็นประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งไทยเองจริงเราก็ร่วมงานกับ OECD มาตั้งแต่ปี2542นะคะก็20กว่าปีมาแล้วนะคะอันตัวอย่างแรกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบว่ามาจาก OECD ก็คือเรื่องพิซ่านะคะ PISA หรือว่าไอ้ตัวการประเมินเรื่องการศึกษาค่ะว่านักเรียนอายุ15ปีมีความสามารถด้านการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าร่วมกับ OECD แล้วก็มีการจัดสอบจัดวัดผลพิซซ่าทำให้เราเห็นว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงตัวยังไงนะคะในระดับทวิภาคีเองไทยก็เป็นร่วมดำเนินโครงการ Country Program กับ OECD มาตั้งปี2561นะคะเพื่อรับข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่างๆเรื่องที่เราร่วมมือกับ OECD มาแล้วนะคะอย่างเช่นธรรมาภิบาลการแข่งขันการลงทุนสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การพัฒนาทักษะค่ะก็ในระดับภูมิภาคเองเนี่ยเราก็ริเริ่มกับ OECD นะคะริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Southeast Asia Regional Program นะคะหรือ SEAP เนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2557ก็คือนำเอา OECD เนี่ยมาทำงานร่วมกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะ
1: คร
3: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยการเข้าเป็น OECD member ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการปฏิรูปอย่างเป็นองค์รวมมีทิศทางชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะกระบวนการที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเราเริ่มดำเนินกระบวนการไปตั้งแต่ปี2567นะคะแล้ว OECD ก็ตอบรับให้เราเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งมอบเอกสารการประเมินตนเบื้องต้นให้กับ OECD ไปแล้วนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็เป็นการประเมินตัวเองของเราว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนถัดมาที่เรียกว่าขั้นตอนของการประเมินเชิงเทคนิคหรือ technical review นะคะก็คือจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้าน25ด้านของ OECD นะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการลงทุนการแข่งขันภาษีการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะการศึกษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ25คณะกรรมการที่มาดูที่มาช่วยเราประเมินค่ะว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานแค่ไหนแล้วนะคะหากเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับปรุงจาก25คณะกรรมการนี้ได้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ค่ะปัจจุบันท่านนายกนะคะตั้งเป้าเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571ค่ะซึ่งก็คือมีเวลาอีก2ปีกว่าๆนะคะ2ปีครึ่งนะคะที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรอบระยะเวลาที่ ค่อนข้างกระชั้นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยกำหนดให้วาระเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยที่ต้องใช้ความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะทั้ง Whole of Government แล้วก็ Whole of Society มันมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้จริงๆแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆค่ะ
1: ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีการประชุมคณะมนตรี OECD นะครับที่เรียกย่อว่า OECD MCM นะครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับรายละเอียดของการเข้าประชุมเนี่ยไทยได้เข้าไปผลักดันหรือนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะการประชุม MCM เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีความสำคัญกับไทยใน2มิตินะคะข้อแรกเนี่ยคือไทยได้ร่วมเสนอแนวคิดต่อประเด็นเศรษฐกิจโลกนะคะประเด็นที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเราได้พยายามเข้าไปสร้างแรงสนับสนุนต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยค่ะในส่วนของมิติแรกนะคะขอเรียนว่าการประชุมปีนี้เน้นเรื่องการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Policy นะคะให้สนับสนุนการเปิดตลาดการมีตลาดที่ เติบโตด้วยความมั่นคงนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุมโดยย้ำว่านโยบายอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องทุนมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะคะหรือว่าการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะโดยที่สิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะ
3: ในส่วนในช่วงเดียวกันนะคะท่านสรันต์เจริญสุวรรณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ท่านได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะท่านได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะทำได้ยากแต่ว่ามันควรจะต้องมองให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันค่ะประเทศที่มีที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดเงินลงทุนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้านะคะ
1: ครับ
3: ค่ะทั้งนี้นอกจากท่านสรันแล้วก็ท่านศรีศักดิ์แล้วการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปในนามทีมประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองของไทยค่ะในมิติของการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยการไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปขอแรงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จากท่านเลขาธิการ OECD นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หารือทวิภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD นะคะแล้วก็รัฐมนตรีจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียค่ะซึ่งต่างก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้แทนไทยหลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้สมัครประเทศผู้สมัครอื่นๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อพวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
3: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่าง จากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3ด้านนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานก็จะทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่2นะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งนึงของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
1: คร
3: ับค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินไว้เคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ
1: ค
3: ่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันเราหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพของผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์
4: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตนะครับรายละเอียดในประเด็นนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณตรงพลคุณปริศราและท่านผู้ฟังทางบ้านสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะแล้วก็กฎหมายนี้มีสาระสำคัญอย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
5: ครับผมจากเรื่องจากกฎหมาย Anti-Slap Law นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามพระบัญญัติประกอบมูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่2พ.ศ. 2568นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปปช.ฉบับที่1นะครับเนื่องจากว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา63นะครับที่บัญญัติให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยมีกลไกส่งเสริมให้กับประชาชนนะครับรวมตัวกันในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ครับเพื่อส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยเรียกกันว่ากฎหมาย Anti-Slap Law นะครับซึ่งเป็นกรณีที่Anti เนี่ยคือต่อต้านนะครับSlap Law เนี่ยมีที่มาจากคำว่า Strategic Lawsuit Against Public Participation นะครับก็คือเป็นกรณีที่ต่อต้านการฟ้องเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อปิดปากนะครับเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นหมายความว่าคนที่ที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยถือว่าเป็นกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบนะครับไปฟ้องดำเนินคดีกับแก่บุคคลดังกล่าวในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือความผิดที่ไปฟ้องซึ่งเป็นความผิดอย่างเช่นหมิ่นประมาท
4: ครับ
5: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือให้การเท็จต่อคณะกรรมการชหรือนำเอกสารทางราชการมาให้คณะกรรมการชซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่เขาเป็นพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสของปปช.นะครับกฎหมายฉบับนี้เป็นมุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลดังกล่าวเพราะว่าการฟ้องนั้นไม่ใช่เป็นฟ้องเพื่อจะเอาชนะทางคดีแต่ฟ้องเพื่อจะปิดปากบุคคลที่จะมาให้ข้อมูลกับปปช.ครับ
4: ครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาปกป้องคนที่ถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้องดำเนินคดีคือบางครั้งเนี่ยโจทก์ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตนเองแต่เป็นการฟ้องให้คู่กรณีที่ไปเปิดโปงเบาะแสการทุจริตหยุดการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการฟ้องปิดปากไม่ให้ดำเนินคดีหรือมีการเปิดโปงต่อแบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: คร
4: ับ
5: ผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยแต่ร่างกฎหมายไปใช้สำหรับความผิดโดยทั่วไปด้วยนะ
4: ครับ
5: แต่เนื่องจากว่าในเรื่องของการป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยต้องวิเคราะห์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผลกระทบจากการมีกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจะกระทบต่อสิทธิของหรือว่าการดำเนินคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการตราเฉพาะในเรื่องของความผิดที่อยู่ในหน้าปปช.ก่อนเพื่อเป็นโมเดลเพื่อใช้กับในส่วนต่างให้ได้ผลแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้กับในเรื่องของความผิดฐานอื่นๆได้ด้วยครับ
4: ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาก็มากมายพอสมควรการที่จะแยกแยะคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ Anti-Slap Law หรือป้องกันฟ้องปิดปากนี่ก็ยากกันพอสมควรนะครับสำนักงานปปช.เรามีกระบวนการขั้นตอนไงฮะในการคัดกรองหรือให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการฟ้องปิดปากอะ
5: ครับผมการฟ้องป้องกันการฟ้องปิดปากกันนะครับหลักๆก็คืออยู่ในมาตรา132ของกฎหมายปปช.ฉบับที่2นะครับ ซึ่งมาตรา132เนี่ยเขียนคุ้มครองไว้บุคคลโดยรวมเลยครับเป็นลักษณะกว้างเลยนะครับอย่างเช่นผู้ให้ถ้อยคำผู้แจ้งเบาะแสข้อมูลนะครับผู้ส่งพยานหลักฐานหรือแสดงแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย ็เป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองนะครับ ถ้าหากว่ากระทำโดยสุจริตคือไม่ได้ไปแกล้งเขานะฮะไม่ได้ไปแกล้งกล่าวหาร้องเรียนโดยเพื่อที่จะหวังผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นหวังผลของการตรวจสอบนะครับถือว่าเป็นการดำเนินการโดยสุจริตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถือว่าได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งในส่วนของทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยครับก็คือโดยภาพรวมก็คือเป็นกรณีที่ครอบคลุมผู้ให้แจ้งเบาะแสต่อปปช.เนี่ยทั้งหมดแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นและได้รับความคุ้มครองทั้งหมดไม่ว่าทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเดิมทีนะครับผมได้เรียนนิด
4: ครับ
5: เดิมทีบทบัญญัติของมาตรานี้ก่อนแก้ไขเนี่ยจะไม่ครอบคลุมในส่วนของทางวินัยปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมทางวินัยด้วยครับและครอบคลุมในส่วนที่ว่าทั้งเรื่องที่ปปช.รับไว้ดำเนินการเองหรือส่งไปยังพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการแทนหรือส่งไปยังคณะกรรมการปปช.หรือแม้กระทั่งส่งไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการเนี่ยถ้าหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยผู้แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลเนี่ยถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีเนี่ยก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายปปช.ด้วยเช่นเดียวกันครับ
4: ครับอย่างนี้ผมจะเข้าใจถูกต้องไหมฮะคือถ้าเราเพิ่มเรื่องของการดำเนินการทางวินัยเท่ากับว่าคดีจะไม่ได้อยู่ในโรงในศาลตลอดทุกเรื่องนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการทางวินัยด้วยเช่นผมไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาว่าเขาทุจริตเขาก็เกิดอ๋อคนนี้กระด้างกระเดื่องก็เลยจัดการด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบเลยแบบนี้ก็คือว่าการตั้งคณะกรรมการสอบก็สามารถเพิกถอนหรือเราสามารถร้องเรียนได้ด้วยใช่ไหมฮะ
5: คร
4: ับ
5: ผมในกรณีดังกล่าวนี้ได้รับความคุ้มครองนะ
4: ครับ
5: เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.
4: ครับ
5: เดิมทีนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะทางวินัยเนี่ยเขาก็ผู้ข้ามชาเขาก็มีอำนาจในการดำเนินการแต่หากว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีกรณีที่แจ้งข้อมูลมาว่าหลังจากมีการให้ข้อมูลกับปปช.แล้วกลับไปเนี่ยถูกผู้ข้ามชาตั้งกรรมการสอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปช.นะครับก็สามารถแจ้งมาที่คณะกรรมการปปช.ได้ครับขอ
4: ตั
5: วไปเรียนกรณีที่วิธีการในการรับพิจารณาวิธีการแจ้งมายังคณะกรรมการปปช.เพิ่มเติมนะครับ
4: ครับ
5: คือในกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายนี่เปิดกว้างมากนะครับเปิดกว้างในลักษณะที่ว่าถ้าคณะกรรมการปปช.เห็นเองก็คือว่าความปรากฏไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอเข้ามานะครับ
4: ครับ
5: พยานกลับไปแล้วทีนี้อาจเป็นออกเป็นสื่อออกเป็นข่าวว่าถูกดำเนินการหรือถูกดำเนินคดีกลับเนี่ยนะฮะคือการเพื่อปิดปากเนี่ยคณะกรรมการปปช.สามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ความคุ้มครองได้เลยภายใน15วันได้เลยครับ
4: ครับ
5: แต่ถ้าหากว่าปปช.ไม่มีข้อมูลเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องขอมาที่ปปช.ได
4: ้ครับ
5: นะครับร้องขอมาเพื่อที่จะแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท่านไปให้ข้อมูลนั่นแหละก็ได้นะครับเจ้าของเรื่องเนี่ยนะครับก็ได้เพื่อเขาจะได้มีความเห็นมาว่าสมควรได้รับความคุ้มครองไหมได้รับผลกระทบไหมเป็นเรื่องของอะไรนะครับแล้วก็เมื่อเสนอขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.เขาจะพิจารณาภายใน15วันเช่นเดียวกันครับ
4: ครับก็แสดงว่าปปช.มีการดำเนินงานเชิงรุกด้วยนะครับไม่ต้องรอให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มาร้องเรียนแต่ว่าปปช.สามารถเห็นเองแล้วก็เข้าไปดูแลแล้วก็ไปพิทักษ์ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นเชิงรุกด้วยใช่ไหม
5: ครับผมกฎหมายดีไซน์ออกมาเพื่อให้ทำงานเชิงรุกครับเราจะไม่นั่งรอคำร้องขออย่างเดียวถ้าเราเห็นเนี่ยสามารถเข้าไปดำเนินการได้เลยนะครับคุ้มครองทั้งในส่วนของทางแพ่งนะครับทางอาญาและก็ทางวินัยนะครับในรายละเอียดของทางแพ่งผมทางอาญาทางวินัยผมก็ยัดดำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีในทางแพ่งเนี่ยนะครับคณะกรรมการปปช.สามารถมอบหมายพนักงานเจ้าที่ปปช.นะครับหน่วยงานที่ได้มอบหมายก็คือว่าอย่างเช่นท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าปปช.ฟ้องคดีเองได้หน่วยนี้ครับเป็นเรื่องหน่วยสำนักคดีเนี่ยนะเขาจะมีเจ้าที่เพื่อไปว่าความในศาลเพื่อแก้ต่างให้ได
4: ้
5: นะครับหรือผู้ได้ร้องขอเนี่ยประสงค์ที่จะจัดหาทนายความในการที่จะไปแก้ต่างให้เนี่ยก็สามารถแจ้งค่าใช้จ่ายรายละเอียดมาที่คณะกรรมการปปช.ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายในทางแพ่งเนี่ยมีตั้งแต่คดีละ 5,500 บาทถึง 30,000 กว่าบาทนะครับซึ่งแม้กระทั่งในส่วนของทางอาญานะครับทางอาญาก็เช่นเดียวกันทางอาญาเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหมายพนักงานเจ้าที่แก้ต่างให้ได
4: ้
5: หรือแต่งตั้งทนายความได้แล้วหรือประสานไปยังพนักงานในการในการแก้ต่างให้ได้นะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ 5,500 บาทถึง 55,000 บาทโดยตามไปนะครับสามารถเบิกจ่ายได้จากกองทุน ปปชครับผม
4: ครับก็คือช่วยเหลือในการที่จะจัดหาทนายความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการค่าฤชาธรรมเนียมศาลด้วยในการต่อสู้คดีไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาย้อนกลับไปนิดนึงผมมีข้อสังเกตคือบุคคลที่ถูกกล่าวโทษหรือถูกฟ้องเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทตรงนี้เนี่ยคือคนที่จะต้องไปแสดงความเห็นหรือแจ้งเบาะแสกับปปช.เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตแต่ปกติแล้วการไปแจ้งกับปปช.ข้อมูลเขาเป็นความลับไม่ใช่เหรอฮะแล้วมันจะออกไปแล้วก็ถูกฟ้องร้องได้ยังไงมันพิสูจน์กันยังไงฮะเนี่ย
5: ก็ผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครั
4: รบ
5: ในทางในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในหน่วยงานหรือกระทรวงตะบงกรมต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่มาเบิกความหรือมาให้การพยานเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ได้รับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหมายได้ว่ามีเป็นมาเป็นพยานก่อนต่อปปช.หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งบางครั้งก็เขามีข้อมูลของเขาเองนะครับในส่วนนี้เขาอาจจะไปพอสงสัยปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปฟ้องปิดปากหรือดำเนินการทางวินัยไว้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกตรวจสอบจากปปช.นั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยแม้ปปช.จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับก็ตามเนี่ยแต่ในการทำงานในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดการรับรู้หรือคาดหมายได้จากผู้ถูกกล่าวหาเองครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของสิทธิในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย anti-slap law ตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
5: ครับผมในส่วนของสิทธิของผู้ร้องขอในการคุ้มครองนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเป็นเรื่องของกรณีคุ้มครองทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยนะครับทางแพ่งนะครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับค่าฤกษาธรรมเนียมค่าทนายความทั้งหลายนะครับทางอาญาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องมีการควบคุมตัวในลักษณะของการดำเนินคดีอาญาเราคุ้มครองตลอดสายนะครับตั้งแต่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษจนถึงถูกดำเนินคดีในศาลนะครับในขั้นตอนของการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับเมื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยถ้าหากว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทราบว่าตัวเองถูกลงทุกข์กล่าวโทษด้วยกันเพื่อปิดปากกันนะครับก็สามารถแจ้งมาที่ปปช.นะครับปปช.ก็จะแจ้งไปยังมีมติคุ้มครองและแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนะครับเพื่อให้นำมติของพนักงานชเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือกับปปช.ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาของปปช.เนี่ยไปแจ้งความหรือดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสั่งสำนวนเนี่ยนะครับในทางเนื้อหาเนี่ยแม้ว่าเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเนี่ยแต่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องมาพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยนะครับเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนั่นเองนะครับในส่วนของในเนื้อหาในส่วนของการประกันตัวนะครับถ้าหากเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยปปช.สามารถสั่งให้ปล่อยโดยไม่มีหลักประกันก็ได
4: ้ครับ
5: ในส่วนของอัยการเนี่ยพนักงานชก็จะแจ้งเป็นดุลพินิจว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันแต่ถ้ามีหลักประกันผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับผู้ร้องขอเนี่ยสามารถแจ้งมาที่ปปช.เพื่อขอจากกองทุนปปช.เข้าไปเพื่อที่จะเยียวยาในส่วนของการเป็นหลักประกันได้ครับ จะคุ้มครองในส่วนนี้และที่สำคัญนะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในทางวินัยเป็นทางวินัยถือว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดของคณะกรรมการปปช.เลยถ้าหากว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเนี่ยแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลมายังคณะกรรมการปปช.แล้วกลับไปถูกดำเนินการทางวินัยโดนตั้งกรรมการสอบเรื่องอื่นๆที่อ้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องว่าไอ้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามเป็นผลมาจากเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าได้รับความคุ้มครองเนี่ยแจ้งมายังผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยนะครับผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจการทำ

0: ราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับ
1: ตรา
0: บใดที่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาได้ทั้งหมดครับ
1: โอ้ครับ
0: แต่ถ้าพอถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยท่านก็เป็นไปว่ากันในเรื่องของการปกครองในชั้นนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางที่อาจจะเป็นมติกรรมการชอเพื่อนำสู่สำนวนของการปกครองได้อีกในอนาคตนะครับถ้าเป็นถึงขึ้นถึงชั้นศาลนะครับ
1: ครับ
0: เช่นเดียวกับทางอาญานะครับทางอาญาก็เหมือนกันถ้าหากไปถึงชั้นศาลเนี่ยปปชแจ้งมติเพื่อนำสู่สำนวนของศาลเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาของศาลได้เลยเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: ส่วนในเรื่องของดุลพินิจในเนื้อหาเนี่ยท่านก็พิจารณาไปตามรูปแบบดุลพินิจนะครับแต่ในส่วนของวิธีการคุ้มครองเราก็คุ้มครองได้ไปจนถึงชั้นศาลเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็เป็นเกราะในการคุ้มครองของคนที่จะมาแจ้งเบาะแสใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่ได้ไปแทรกแซงดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหากมีการตั้งแล้วก็มีการพิพากษาหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับผมเรากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปแทรกแซงในเนื้อนะคร
1: ับ
0: มุ่งที่จะคุ้มครองแต่การคุ้มครองในลักษณะนี้เป็นลักษณะของการลัดเข้าไปเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาในส่วนของเนื้อหาประกอบเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ครับก็เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์คุ้มครองผู้ที่จะแจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกรังแกหรือว่ากลั่นแกล้งด้วยการฟ้องปิดปากนะครับส่วนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยถ้าจะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็คือคดีต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัยถ้าจบไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วท่านก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วไปฟ้องสู่ศาลปกครองต่อไปแบบนั้นใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
2: ค่ะท่านคะที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายมีผู้ขอรับความคุ้มครองบ้างหรือยังคะแล้วก็ทางสำนักงานปปช.มีกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้บ้างไหมคะ
0: ครับตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับของ2568ต้นมานะครับมีผลได้บังคับเมื่อวันที่6นะครับปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องมายังคณะกรรมการปปช.เนี่ยจำนวน62เรื่องนะครับ62เรื่องเนี่ยนะครับพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยนะครับไปแล้ว39เรื่องนะครับอยู่ระหว่างการทำการของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกลั่นกรองว่าเป็นเรื่องกรณีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งเบาะแสหรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของทุจริตหรือไม่นะครับอีก14เรื่องนะครับให้ความคุ้มครองไปแล้ว17เรื่องนะครับซ
1: ึ่
0: งถือว่าดำเนินการไปแล้วเสร็จเร็วพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นบทกฎหมายเขียนไว้เมื่อขึ้นสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยต้องภายใน15วันนะครับในการคุ้มครองเนี่ยหลังจากแจ้งไปนะครับก็มีทั้งกรณีที่แจ้งไปยังศาลแจ้งมายังพนักงานอัยการและแจ้งมายังพนักงานสอบสวนและก็แจ้งมายังผู้บังคับบัญชานะครับในส่วนของแจ้งไปที่ศาลเนี่ยปปช.เองเนี่ยนะครับเราได้แจ้งไปยังทนายความเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยปรากฏว่าหลายๆคดีที่ไปสู่ศาลเนี่ยเมื่อทั่วศาลเนี่ยท่านได้เห็นในเรื่องของการแจ้งคุ้มครองปปช.เนี่ยท่านก็หารือกับฝ่ายโจทก์นะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่มีการฟ้องปิดปากหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่าในส่วนของฝ่ายโจทก์จะถอนฟ้องไปส่วนใหญ่จะถอนฟ้องออกไปนะครับจากศาลซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเนี่ยถือว่าเป็นผลประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายโจทก์เขาแสดงความประสงค์ที่จะถอนฟ้องไปเองนะครับในส่วนนั้นนะส่วนในส่วนของทางวินัยเนี่ยก็มีการแจ้งข้อมูลไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทางวินัยเนี่ยก็เป็นที่ยุติว่าต้องยุติตามปปช.แจ้งไปนะครับส่วนพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยท่านต้องเอาไปประกอบกับสำนวนอย่างที่เรียนไปไว้แล้วนะครับในคดีที่อย่างเช่นคดีของกรณีของการเรียกสินบนแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสก็ถูกฟ้องกลับนะครับเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับเรื่องของในการเท็จอย่างนี้นะครับก็เราก็แจ้งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือในคดีดังกล่าวนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราเนี่ยปปช.เองเราถ้าไม่มีพยานหลักฐานเราจะไม่สามารถดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาได้เลยนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้แจ้งบุตรเอ๋ยให้ข้อมูลในลักษณะอย่างเช่นหน่วยงานในบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะครับให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาเป็นข้อมูลที่แท้จริงและเป็นประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยครับเราปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้และได้ผลดีด้วยนะครับซึ่งเมื่อเขาถูกฟ้องถูกดำเนินคดีเนี่ยคณะกรรมการก็แจ้งข้อมูลไปยังผู้คำบัญชานะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาถูกผู้คำบัญชาเนี่ยดำเนินการตั้งการสอบวินัยนะครับก็สามารถยุติเรื่องได้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างในหลายคดีนะครับรวมแล้วก็ประมาณสัก17คดีที่คุ้มครองไปแล้วนะครับ

0: โอ้ถ้าเป็นคดีแพ่งคือมีการถอนฟ้องนะฮะอาญาก็มีการถอนฟ้องด้วยก็เท่ากับว่าจำเลยก็ไม่ต้องไปรับผิดแล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นศาลอีกแล้วนะฮะส่วนวินัยก็มีการยุติการดำเนินงานทางวินัยด้วยนี่คือกฎหมายที่ใช้บังคับในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตฮะแล้วประชาชนล่ะครับที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยจะมีช่องทางไหนสามารถติดต่อกับปปช.ได้บ้างครับ
1: ก็ผมขออนุญาตเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับว่าคณะกรรมการปปช.เองนะครับในส่วนนี้นะครับเราพยายามปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองนะครับคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.หรือเป็นพยานต่อคณะปปช.เนื่องจากเราทราบดีนะครับว่าการมาแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องตระหนักพอสมควรระหว่างว่าความปลอดภัยไม่ว่าชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับกับการมาเป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามหาแนวทางที่จะคุ้มครองนะครับป้องกันเรื่องของการได้รับผลกระทบจากการมาเป็นพยานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะครับปปช.เองเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองทั้งมาตรการทั้งกฎหมายต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับหรือทุจริตต่อหน้าที่นะครับให้ท่านแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับปปช.นะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นและท่านก็ได้รับความคุ้มครองหากถูกดำเนินคดีกับในลักษณะของการฟ้องปิดปากนะครับซึ่งสามารถที่จะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.ครับ
0: ห
1: รือสอบติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับผม
0: ครับในจังหวัดก็จะมีปปช.จังหวัดที่ให้การดูแลแล้วก็ในส่วนกลางก็มีปปช.ที่ตั้งอยู่แถวๆสนามบินน้ำใช่ไหมฮะปปช.ใหญ่เนี่ยปปช.ที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเนี่ยในการกำกับดูแลอะไรต่างๆนอกจากเรื่องของการป้องกันฟ้องปิดปากเรื่องชีวิตทรัพย์สินเราก็มีคุ้มครองพยานด้วยใช่ไหมฮะเท่ากับว่าเรามีการคุ้มครองทุกมิติสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับผมรวมทั้งหมดครับในบุคคลเหล่านี้แม้ทั้งผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแม้กระทั่งการให้ความคิดเห็นนะครับการให้ความคิดเห็นแล้วเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ปปช.หรือคณะกรรมการก็ได้รับความคุ้มครองแล้วครับเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้มีอย่างเดียวคือว่าต้องเป็นกรณีที่แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าที่ปปช.ให้ปรากฏอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
0: ครับผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับว่าเวลาเราจะไปแจ้งเบาะแสกับปปช.เราจำเป็นต้องแสดงตัวแสดงตนไหมฮะต้องบอกไหมครับว่าผมคือใครอะไรยังไงฮะเนี่ย
1: จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องแสดงตัวได้นะครับแม้กระทั่งคำร้องหรือหนังสือร้องเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อได้ขอให้มีพยานหลักฐานปรากฏเท่านั้นกันนะครับแต่ในวันที่ท่านถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีในศาลอันเกิดจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยนะครับท่านก็แสดงรายละเอียดพยานหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลกับปปช.เพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่มีการรองรับสิทธิตรงนี้ไว้นะครับก็ที่จะได้รับความคุ้มครองครับ
0: ครับก็แสดงว่าประชาชนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยถ้าต้องการความคุ้มครองตรงนี้สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำในการแจ้งเบาะแสเนี่ยคือท่านต้องเก็บหลักฐานในการแจ้งเบาะแสไว้ด้วยใช่ไหมฮะแม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนก็ตามฮะ
1: ถูกต้องครับผมก็แจ้งเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าจะมีขั้นตอนของการตรวจเบื้องต้นว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลกับปปช.จริงหรือไม่อย่างไรและเป็นผู้การโดยสุจริตหรือไม่ครับตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
0: ครับคือถ้าแจ้งทางเว็บไซต์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถ่ายรูปไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดแจ้งทางโทรศัพท์นี่ก็ต้องเก็บยังไงฮะ
1: ครับผมก็อย่างน้อยก็โทรศัพท์เนี่ยเวลาแจ้งโทรศัพท์อาจจะเก็บเรื่องของกรณีการตรวจชื่อเจ้าหน้าที่ของที่ผู้รับแจ้งหรือว่าเรื่องรายละเอียดไว้เพื่อที่จะในตอนที่ตรวจสอบเนี่ยเราอาจจะเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับข้อมูลมาเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าเขายืนยันว่าเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหรือขั้นตอนตรงนี้เราเป็นขั้นตอนแรกเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปรับเรื่องหรือสอบปากคำผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลหรือพยานเนี่ยต้องยืนยันมาให้เห็นก่อนว่าเป็นบุคคลเหล่านั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นให้ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงไหมอย่างไรครับ
0: ครับก็สามารถแจ้งเบาะแสกับปปช.ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคก็มีปปช.จังหวัดจะโทรศัพท์ไปก็ได้จะแจ้งในเว็บไซต์ก็ได้จะจดหมายจะอะไรก็ตามแต่สามารถทำได้ก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับในเรื่องของการฟ้องปิดปากนะฮะแล้วก็คุ้มครองพยานด้วยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อป้องกันนะครับพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนผู้ที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตกับปปช.ครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการโปรโมทหรือว่าชูนะฮะเรื่องของ Agritech นะฮะปั้น4สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ4สินค้าเกษตรคืออะไรมูลค่าสูงสูงแค่ไหนแล้วเกษตรกรเนี่ยจะมีโอกาสสร้างรายได้จาก4สินค้าเกษตรนี้กันได้อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับท่านตรงพลและท่านปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วย Agritech นะคะตรงนี้อยากให้ท่านอธิบายหน่อยค่ะว่าในทางปฏิบัติแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือว่าสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยต้องยืนบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราหรือคนไทยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้าใจรู้จักกันดีมากนะครับแล้วก็ที่เราจับต้องได้ก็คือเทคโนโลยีเรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อันนี้เราใช้กันทุกคนแต่ก็อยากจะเล่าต่อว่าจริงแล้วเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยหรือเรียกว่าAgritechเนี่ยมันมีตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินที่เรารู้จักกันว่าเป็นรถไถรถเกี่ยวรถหวานรวมถึงโดรนนี่คือภาพที่เราเห็นกับตาแต่ว่าในส่วนที่อยากจะขยายความว่ามันมีความกว้างและความลึกกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับการเปลี่ยนจากข้าวเปลี่ยนจากผลไม้เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารสุขภาพหรือว่าเป็นเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งเป็นยาอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในส่วนของAgritechเช่นกันรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับมันก็จะมีเรื่องของระบบดิจิตอลระบบบล็อกเชนนาในการที่ถามตอบได้ว่าหรือระบบ QR code ที่จะตอบได้ว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมาจากไหนนะครับกับผู้บริโภคและรวมทั้งให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็รวมทั้งการเข้าถึงตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักเราแล้วก็เราก็สามารถนำเสนอสินค้าเกษตรของเราได้ซึ่งหน้าที่ของเทคโนโลยีหรือAgritechครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้นะครับในความหมายของลดต้นทุนก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้น้ำได้แม่นยำนะครับใช้ปุ๋ยแม่นยำขึ้นตามค่าวิเคราะห์ดินและก็ความต้องการของพืชในแต่ละระยะนะครับมีการปรับปรุงบำรุงดินมีให้โครงสร้างของดินมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเหมาะสมก็สามารถลดต้นทุนได้ซึ่งการลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีกำไรการเติบโตที่ยั่งยืนเมื่อทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เช่นกันเมื่อลดต้นทุนได้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผลผลิตก็จะดีขึ้นพอผลผลิตดีขึ้นราคาก็จะมีปรับตัวลดลงมาทุกคนก็ต้องสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่จะสร้างความแตกต่างยกตัวอย่างเช่นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนอะโวคาโดหรือเปลี่ยนกล้วยหอมไปเป็นขนมเปลี่ยนอะโวคาโดสดไปเป็นเรื่องของเครื่องสำอางนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผู้เซฟตี้การมีเครื่องหมาย GAP การตรวจสอบรับรองต่างๆนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเทคโนโลยีในการเรียกว่าแอปพยากรณ์อากาศที่เราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆรวมทั้งเรื่องของข้อมูลด้านราคาที่วันนี้เราเห็นราคาตั้งแต่ในประเทศจนถึงราคาระดับโลกโดยรวมๆแล้วครับก็คือว่าถ้าเทคโนโลยีมีความสำคัญก็คือว่าใช้ลดต้นทุนนะครับสร้างความแตกต่างในสินค้าสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางเสี่ยงทางด้านมีอากาศแล้วก็เรื่องของตลาดซึ่งนั้นเองกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีครับ
0: ครับสินค้า การเกษตรที่บอกว่ามี4สินค้านะครับที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมีอะไรบ้างฮะท่านนะ
3: ในงานศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเราก็ให้ทางเขตที่เราเป็นหน่วยงานศึกษาของเราเนี่ยก็เลือกสินค้ามาก็จะมีเรื่องของกล้วยหอมนะครับเรื่องของสับปะรดเรื่องของอะโวคาโดและเรื่องของข้าวซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นเนื่องจากว่าสินค้าใน 3-4 สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่โดยตัวของเขาเองเนี่ยเขามีคุณค่าในตัวค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยการนำสินค้าทั้ง4อย่างเนี่ยมาศึกษาเพื่อดูว่าถ้าเราใส่เทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มเพียงพอกับการที่จะลงทุนหรือไม
0: ่
3: ยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของกล้วยหอมแล้วก็สับปะรดเนี่ยหลักๆของประเทศไทยเองส่วนใหญ่คนไทยจะกินสดนะครับแต่ว่าพอเมื่อกินสดแล้วเนี่ยสินค้าที่เหลือนะครับก็จะช้ำจะเน่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้ก็คือว่าจะทิ้งเลยราคาจะเป็นศูนย์เลยดังนั้นเนี่ยการแปรรูปจากกล้วยหอมเป็นเค้กกล้วยหอมหรือว่าเป็นกล้วยหอมทอดนะครับหรือสับปะรดเนี่ยทำเป็นสแน็คหรือว่าทำเป็นสิ่งของอบเคี้ยวเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับเป็นการสร้างฐานกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าสดซึ่งก็จะช่วยใหพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ไปแย่งตลาดสินค้าสดด้วยส่วนเรื่องของอะโวคาโดนะครับเราก็เป็นกินกันสดอยู่ละดังนั้นเนี่ยการพอสินค้ามันเหลือนะครับในแต่ละวันเองก็เอามาแต่เราไม่ใช่เอาของเหลือมานะครับก็เอาของที่มีคุณภาพดีเนี่ยมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแปรรูปเป็นน้ำอะโวคาโดปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งข้าวเนี่ยนะครับปกติเราขายข้าวได้กิโลละถ้าเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นกิโลละ8บาท9บาท10บาทก็ตามต่างพันกันไปแต่พอเราเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันลำข้าวมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นั่นส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยอย่างที่เรียนย้ำอีกครั้งว่ามีฐานรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยการไต่บันไดมูลค่านะครับจากการขายเป็นอาหารสัตว์ขายเป็นอาหารคนนะครับขายเป็นอาหารเสริมสุขภาพขายเป็นเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งขายเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ไปขั้นสุดก็คือขายเป็นยาเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายเป็นกิโลก็จะขายเป็นวิตามินดีในลำข้าวขายเป็นอะไรที่เป็นหน่วยเป็นกรัมมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็สามารถสร้างฐานรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ล่ะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนการผลิตหรือว่าแปรรูปสินค้าได้เหมาะสมมากขึ้นรวมไปถึงการลดความเสี่ยงจากการลงทุนตามกระแสได้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าใน4สินค้าเนี่ยก็คือต้องมองก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วดูการเนี่ยเราก็มีความครบถ้วนดังนั้นเนี่ยผลไม้ของเราหรือว่าสินค้าเกษตรหรืออาหารเราเนี่ยจะมีทั้งปีซึ่งแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาเนี่ยท่านก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลกินตลอดดังนั้นเนี่ยการที่เราจะปลูกจะผลิตอะไรหรือแปรรูปอะไรเนี่ยขอให้ดูความเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปลูกผิดที่ผิดทางอากาศหรือความเย็นมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตไม่ออกดังนั้นเนี่ยจากการที่เราศึกษาเนี่ยจะพบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันและรสชาติก็จะอร่อยต่างกันอันนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยดังนั้นการศึกษานี้สะท้อนเห็นว่าถ้าเราปลูกเราผลิตเราแปรรูปในพื้นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมหรือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่ไม่สบิกมากนักนะครับไม่ใช่ราคาขึ้นราคาลงที่มันผันผวนนอกจากนั้นเองเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับเนี่ยถ้าเราไปปลูกตามเพื่อนนะครับเห็นทางภาคใต้ปลูกอะไรเราอยู่ภาคเหนือเราก็จะปลูกตามเห็นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่สร้างเอกลักษณ์ไม่สร้างอัตลักษณ์หรือไม่สร้างมูลค่าที่คนอยากจะกินอยากจะซื้อของเรา
2: ครับ
3: แล้วก็รวมทั้งชัดเจนว่าถ้าเราขยายฐานจากการขายผลสดนะครับมาแปรรูปเพิ่มขึ้นโดยชุมชนเนี่ยเงินก็จะหมุนอยู่ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ผมได้กล่าวเรื่องอกีเทคครับผม
2: ครับ
0: หลังจากนี้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะนำข้อมูลและผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ไหนบ้างครับหรือจะมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวยังไงฮะ ในอนาคต
3: ครับผมเราคงต้องศึกษาต่อครับว่าความคุ้มทุนนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกอย่างจะมีความมีการลงทุนอันนั้นเนี่ยการลงทุนในระดับเกษตรกรหรือระดับกลุ่มเกษตรกรเล็กๆเนี่ยความเหมาะสมของเกษตรกรที่จะมาแปรรูปเนี่ยควรจะลงทุนในเรียกว่าสเกลแบบไหนนะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นกลายเป็นเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งเครื่องสำอางกับยาเนี่ยต้องมีระบบ ISO หรือระบบมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นหรือกลุ่มที่มีทักษะมากขึ้นการเตรียมพร้อมที่จะมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันคงต้องเป็นการศึกษาแล้วก็ออกแบบเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐก็ดีหรือการลงทุนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดความคุ้มค่าไม่ใช่แล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลที่ดีแต่มันก็จะเกิดความเสียหายกับทางประเทศว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณภาครัฐก็ดีหรือเรื่องของหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยดังนั้นในการศึกษาต่อไปคือว่าจุดคุ้มทุนและก็ประเภทของการลงทุนประเภทของการแปรรูปการไต่บันไดมูลค่าของสินค้าเกษตรเนี่ย อะไรที่เหมาะกับในแต่ละระดับครับทางครับ
0: ครับครับนี่คือเรื่องของการปรับรูปแบบการเกษตรนะฮะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เลือกสินค้า4สินค้านะครับสับปะรดอะโวคาโดข้าวและกล้วยหอมทองนะครับที่เป็นสินค้าที่น่าจะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนำเทคโนโลยีมาร่วมกับการผลิตในด้านการเกษตรครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
2: และปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2000หลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพลองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาด กวาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อ

0: ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ฮอสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่องค์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะก็ช่วงเช้านะคะมาเจอกันกับรายการอันดามันวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะนั่นคือวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาตินะคะ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็วันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเชื่อว่าเริ่มต้นวันนี้หลายๆครอบครัวหรือว่าหลายๆท่านก็คงจะโทรไปบอกรักคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยู่ใกล้กันก็อาจจะโทรหากันหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็อาจจะพาคุณแม่ไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็หรือหลายๆท่านเองก็เตรียมที่จะบอกรักคุณแม่ในช่วงสายๆหรือคุณลูกคนไหนที่กำลังเขินๆอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักของการรักคุณแม่และยิ่งวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่เคยกล้าบอกรักคุณแม่เลยแต่ก็มาใช้โอกาสในช่วงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีในการบอกรักคุณแม่นำพวงมาลัยไปให้คุณแม่กราบเท้าคุณแม่กันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อยากให้ทุกคนหันมาตระหนักเรื่องของความรักแล้วก็ความรักแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยอย่างที่เราได้ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนที่อาจจะเคยหรือว่าลูกๆคนไหนที่ไม่เคยบอกรักคุณแม่มาก่อนเลยก็อาจจะใช้โอกาสในห้วงวันนี้ไปบอกรักคุณแม่กราบเท้าคุณแม่กันได้นะคะก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในยามเช้าแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกิจกรรมภาพรวมกันก่อนเลยนะคะก็วันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่จริงๆแล้วทำให้เราทุกคนได้มาน้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสแล้วก็พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพราะว่าหลายๆพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยก็เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่มองได้อย่างกว้างไกลมากๆและสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านค่ะที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์นะคะในการสร้างประโยชน์สุขเพื่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าแล้วก็สร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานพระราชดำรัสทั้งหมดหรือพระราชบัญญัติที่เราได้เรียนรู้มาได้ซึมซับมาแล้วก็ได้เห็นตามโซเชียลมีเดียที่มีการโพสต์นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เวลาในการอ่านดูสักนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกๆพระราชดำรัสหรือว่าพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้กับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจริงๆทั้งเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตไปจนถึงเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมประเทศชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแนะแนวเรื่องของการวางตัวการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะนี่เป็นพระเมตตาของพระแม่หลวงของปวงไทยนะคะที่ทำให้ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยยังคงรำลึกแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอมาค่ะ12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมกันไปนะคะ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะก็ในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีภริยาท่านนายกด้วยแล้วก็คณะรัฐมนตรีในหลายๆท่านด้วยกันค่ะได้ไปเข้าร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะโดยท่านอนุทินเองนะคะท่านก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีนี้นะคะในการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของต่างจังหวัดก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนเช่นกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาไล่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ละจังหวัดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารกันนะคะแต่ว่าเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยแต่โดยรวมเนี่ยให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั่วทุกจังหวัดก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการตักบาตรนะคะแล้วก็การสวดพระพุทธมนต์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดบ้างนะคะก็ลองบอกบรรยากาศมาได้นะคะว่าเมื่อเช้านี้ไปร่วมกิจกรรมที่ไหนอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งช่วงของรายการเลยค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเนาะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าในพื้นที่ของสวทระนองก็สามารถรับฟังได้2คลื่นค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ในสามารถรับฟังได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สามารถเข้าไปดูไลฟ์ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้ช่องทางไลฟ์ของเราเนาะในการบอกรักคุณแม่ก็แสดงความรักคุณแม่กันเข้ามาได้หรือว่าบอกได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยใครมีแพลนจะพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงบ้างในพื้นที่ไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะยิ่งในช่วงวันสำคัญวันแม่แห่งชาติแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมบอกรักคุณแม่ไปด้วยกันค่ะให้มันแบบอบอวลไปด้วยความรักแต่เชื่อว่าบ้านหลายๆท่านตอนนี้อบอวลไปด้วยพวงมาลัยกลิ่นดอกมะลิกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของบรรยากาศในห้วงวันแม่ที่เราเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะคะมาดูนโยบายข่าวสารของทางรัฐบาลกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไปค่ะแล้วก็มีหลายๆมติเกิดขึ้นมากๆเลยเรามาดูมติแรกกันดีกว่านะคะมติแรกค่ะเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไปเมื่อสักประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์ที่แล้วเนาะก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังทำใจไม่ได้คุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยยังเกิดความวิตกกังวลในการที่จะส่งลูกหลานเข้าไปอยู่ในรั้วโรงเรียนว่าจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลแล้วก็เรื่องของการดูแลระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตาม2เรื่องนี้กันค่ะมาดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลหลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วนะคะที่มีข้อมูลของท่านนายกเองหรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะรัฐมนตรีดีนะคะก็มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเอาจริงๆอันนี้เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ช็อกมากๆสำหรับคนไทยเนาะเฮ้ยข้อมูลระดับของท่านนายกรั่วไหลออกมาแล้วเนี่ยแล้วของเราเนี่ยจะไปเหลือไหมแล้วทางรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบแนวทางเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลออกมาข้อมูลในส่วนนี้นะคะก็มีการวางมาตรการค่ะเป็นมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยอย่างเช่นการใช้ดิจิทัลเข้ามานะคะหรือว่าการใช้ระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่ตามที่เรื่องนี้นะคะ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เขาได้เสนอเรื่องนี้ไปค่ะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะมีการส่งผลให้ระบบดิจิทัลของภาครัฐเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนภาคธุรกิจเองก็ดีนักลงทุนเองก็ดีหรือในภาคส่วนอื่นๆนะคะที่เขาต้องการความเชื่อมั่นเพราะว่าข่าวที่ออกมาก็ส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลที่มันรั่วไหลมาจากของระบบของรัฐบาลเนาะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นแหละไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามถ้าไม่รีบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะก็ต้องมีมาตรฐานในด้านของความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มันทัดเทียมกันในระดับสากลโดยมีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะดำเนินการทันทีเลยคือการดำเนินตามมาตรการตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2562การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนให้ร่วมกันปราบปรามแล้วก็รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้มีการเจาะระบบเข้ามาล้วงข้อมูลในส่วนนี้ได้อีกเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเกิดความรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยในที่ประชุมครม.ค่ะเห็นชอบ3มาตรการดังนี้คุณผู้ฟังเป็นผลมาจากการประชุมนะคะก็มาดูกันค่ะว่า3มาตรการมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกค่ะก็มีการบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านไมค์ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาแฮกข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเก่าๆออกไปใช้งานได้อีกนะคะก็อย่างที่เห็นมีอะไรนะอาชีวะหรือเปล่าก็การตั้งรหัสผ่านที่คนก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมตั้งรหัสผ่านดูง่ายจัง1 2 3 4อะไรแบบนี้ค่ะมันหละหลวมเกินไปหรือเปล่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะมีทั้งใบหน้ามีทั้งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมันเสี่ยงในหลายๆโอกาสมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยงานของรัฐนะคะปรับเปลี่ยนตัวรหัสผ่านที่จะเข้าสู่ระบบของหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดเลยค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะส่วนในขั้นตอนที่2มาตรการที่2ค่ะมีการดูแลแล้วก็มีการล้างระบบต่างๆนะให้มันอัปเดตเป็นปัจจุบันมากที่สุดค่ะก็ให้ดำเนินการภายใน15วันโดยทุกกระทรวงและ300กรมค่ะต้องตรวจสอบระบบสารนิเทศในสังกัดของตนเองนะคะหากพบว่าระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอะค่ะก็ให้ดำเนินการในการปิดการเข้าถึงเชิงระบบทันทีและปิดถาวรไปได้เลยภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็เข้าใจผิดว่าปิดหน้าเว็บไซต์ไปแล้วแต่ว่าทางระบบหลังบ้านเนี่ยยังคงเปิดเอาไว้อยู่นะคะมันก็เป็นช่องโหว่ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปให้ระบบได้คือพูดให้ทุกคนนึกภาพออกอย่างนี้คุณผู้ฟังคือหน่วยงานอะแต่ละปีเขาก็มีการอัปเดตถูกไหมคะบางคนก็บางหน่วยงานเนาะเขาก็อาจจะใช้แบบเว็บไหนเว็บนึงแล้วก็ใช้เว็บนั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบันแต่บางหน่วยงานนะคะคือเขาก็มีการอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารเคยสร้างก่อนหน้านี้เคยสร้างเว็บไซต์นึงมาแล้วแล้วพอในช่วงแบบ5ปี10ปีข้างหน้ามีการสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาไอ้เว็บไซต์เก่าอะมันปิดหน้าเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ตัวหลังบ้านอะมันยังไม่ได้ปิดไงคะทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยปิดตัวหน้าบ้านแล้วอ่ะปิดหน้าเว็บไซต์นั้นหน้าบ้านไปแล้วอ่ะมันจบแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่จบนะคะหลังบ้านก็ต้องไปเช็คระบบอีกทีนึงว่าเราเนี่ยปิดจริงหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปิดมันก็เป็นช่องโหว่ให้คนเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลเข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็เข้าไปแฮกระบบในการนำข้อมูลภายในเนี่ยออกมาได้นะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สุ่มเสี่ยงนี่เป็นมาตรการที่2ที่สั่งดำเนินการโดยเร่งด่วนนะคะแล้วก็มาดูมาตรการที่3ค่ะบอกให้มีการยกระดับการใช้เรื่องของการยืนยันตัวตนหลักปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลถ้าเกิดว่าพูดให้มองภาพกันง่ายๆก็คือป้องกันเรื่องของการยืนยันตัวตนให้มันหลายชั้นหน่อยอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันแบบละหลวมจังทำไมมันดูไม่มีความปลอดภัยเอ้ยยืนยันง่ายมากเลย แบบนี้ล่ะค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะที่จะต้องไปกลับไปทบทวนดูว่าเราจะสร้างระบบการยืนยันตัวตนแบบไหนในการให้บริการหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลของทางภาครัฐนะคะแต่เอาจริงๆนะคือในหลายๆแคมเปญหรือหลายๆโครงการที่ผ่านมาอะไรที่เป็นของรัฐบาลนะคะที่เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเนาะเราก็รู้สึกว่าการยืนยันตัวตนก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องกลับไปเป็นการบ้านของรัฐบาลแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้เรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลน่ะนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่สะดวกหรือทำอะไรยังไม่คล่องมือนั่นเองเกี่ยวกับระบบดิจิทัลของรัฐบาลเนาะก็ลองดูหาจุดกึ่งกลางดูว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนแล้วการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจะเข้าไปใช้งานในระบบดิจิทัลจะต้องทำยังไงนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีแคมเปญอะไรใหม่ๆหรือหน่วยงานไหนมีการประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยการระบบการยืนยันตัวตนมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรืออะไรไงเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะแต่ว่ามาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะก่อนจะไปพักเบรกกันเนาะเป็นเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากันบ้างค่ะก็อย่างที่บอกว่าหลายคนยังคงไม่สบายใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเมื่อช่วงวันศุกร์ของอาทิตย์ที่แล้วก็นี่แหละค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาขึ้นมาให้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการกำหนด7มาตรการออกมาเพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศย้ำว่าทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอขึ้นไปค่ะมาดูว่า7มาตรการนี้มีอะไรกันบ้างค่ะมาตรการแรกคือเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษา2ค่ะให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่บริเวณสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารหากกรณีเกิดเหตุหรือบังคับให้ทุกสถานศึกษาต้องซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัยค่ะ 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนะแนวให้มีบทบาทมากขึ้นในการดูแลเกี่ยวกับสภาพจิตใจหรือเด็กที่เขาโดนบูลลี่นะคะภายในโรงเรียนก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้ 4. ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาเนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือเขาได้เลยให้เขามาช่วยดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะ 5. ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาเนี่ยให้ผู้ปกครองเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการได้ว่าโรงเรียนเนี่ยดำเนินการตาม7มาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอไปและคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วหรือไม่ถ้าโรงเรียนบ้านฉันโรงเรียนที่ลูกฉันไปเนี่ยยังไม่มีการดำเนินมาตรการอะไรเลยทางผู้ปกครองเองเขาก็จะต้องดำเนินการต่อไปเขาก็จะได้ไปแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานในระดับจังหวัดได้รับทราบต่อไปว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีการปฏิบัติตามมาตรการแล้วนะหรือว่าโรงเรียนนี้เนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการเลยก็เปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้เข้าไปสังเกตการในส่วนนี้นะคะแล้วก็6ค่ะให้มีการสร้างความตระหนักรู้รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้มาพูดคุยกันได้มาหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็7ค่ะให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย 100% school safe zone นะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานำอุปกรณ์หรือว่าอาวุธยาเสพติดเครื่องช็อตไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์หรืออะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานศึกษาโดยเด็ดขาดอันไหนอุปกรณ์ไหนที่จำเป็นต้องใช้ภายในสำนักงานของภายในโรงเรียนก็จะต้องดูแลต้องมีการควบคุมต้องแบบสังเกตให้ดีๆค่ะว่ามันเก็บในที่ปลอดภัยแล้วหรือไม่หลังจากใช้งานเสร็จแล้วไม่ใช่ตั้งแบบเกลื่อนกราดกันอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นชนวนที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลส่วนนี้ให้ดีนะคะนี่ก็เป็น7มาตรการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ลองกลับไปสังเกตดูได้ว่าโรงเรียนที่ลูกเราเรียนอยู่เนี่ยเขาทำตาม7มาตรการนี้หรือยัง ถ้ายังไม่ทำก็ต้องเข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ราะทุกศาสนา
1: ขอเจริญพร
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
3: พระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
4: โอมสันติ
5: Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fatah
0: เพราะทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

คิดถึงคนต้นทางนะคะผลงานเพลงจากพี่บิวกัลยาณีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ณัฐเองก็ชื่นชอบมากๆนะคะเวลาเราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะเราก็รู้สึกว่าคิดถึงคนต้นทางจังเลยที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเราอะค่ะก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้กับลูกๆหลายๆคนเนาะที่ไม่ได้มีโอกาสในการกลับไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่ากราบคุณแม่ในช่วงวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเรามาคัดข่าวไปดูบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากันบ้างว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในห้วงของวันแม่นะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยค่ะมีการจัดงานที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินไปเมื่อวานนี้นะคะโดยท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ค่ะก็มีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตค่ะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะทางด้านของท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เนี่ยคือจัดขึ้นมาเพื่อที่จะอยากจะส่งเสริมแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของสตรีผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่คอยให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ด้วยกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตให้คุณแม่ยุคใหม่เนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปจนถึงเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาครอบครัวชุมชนหรือแม้กระทั่งการที่สตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมปัจจุบันนี้มันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วค่ะที่ผู้หญิงเนี่ยมีข้อจำกัดด้านการทำนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยก็สามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้ยิ่งเป็นในรุ่นของคุณแม่ค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆด้วยนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยทางท่านผู้ว่าท่านบอกว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยก็เป็นรากฐานสำคัญมากๆนะในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะบทบาทของคนที่เป็นแม่ค่ะทั้งบทบาทของเป็นผู้ที่ให้กำเนิดลูกเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจสำคัญในการดูแลลูกหรือว่าดูแลคนในครอบครัวค่ะการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยจึงถือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีหรือว่าคุณแม่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นและสามารถเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรได้ดูแลครอบครัวได้รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมมากค่ะมีการจัดอบรมนะคะในหัวข้อมองโลกมองภูเก็ตมองอนาคตค่ะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ตรวมถึงการบรรยายในหัวข้ออื่นๆด้วยนะคะหลากหลายกิจกรรมมากๆค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่ออยากให้คุณแม่เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้ที่เป็นแม่ที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะก็มีการมอบรางวัลให้จำนวน10คนด้วยกันนะคะแบ่งเป็น3ประเภทมีทั้งคุณแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม5คนค่ะแล้วก็คุณแม่ผู้ที่มีความมานะมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและประเภทสุดท้ายมีการมอบรางวัลให้กับคุณแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตกับการจัดงานในช่วงวันแม่เมื่อวานนี้ค่ะมาดูที่พังงากันบ้างค่ะกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางจังหวัดพังงาเนี่ยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีท่านบัญชาธนูอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวนะคะก็มีหลายภาคส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะจัดขึ้นที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงา นะคะโดยมีพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่อหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากในเมืองพังงาก็มีที่ตะกั่วป่านะคะที่ตะกั่วป่าก็มีท่านดำรงชิมทัพนะคะท่านนายอำเภอตะกั่วป่าได้เป็นประธานในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในพื้นที่ของตะกั่วป่านะคะก็มีประสบกรณิกรชาวอำเภอตะกั่วป่าได้เข้าร่วมพิธีกันค่ะจัดขึ้นที่วัดย่านยาวนะคะหรือว่าวัดนิกรวรารามที่อำเภอตะกั่วป่าของจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นบรรยากาศของในพื้นที่ของพังงาเนาะนำรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

เริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: าวมาคุย
1: ขอจองในใจนะคะผลงานเพลงจากพี่ตั๊กแตนชลดาค่ะก็นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันเบาๆสบายๆใครที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือเพิ่งกลับมาจากทำบุญตักบาตรนะคะก็ฟังผลงานเพลงกันไปแบบสบายใจได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วคุณผู้ฟังเรามาดูข่าวสารอีก2จังหวัดแล้วกันเนาะบรรยากาศของงานวันแม่ในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะเริ่มที่กระบี่ก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนิรันดร์ปราบอักษรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้ไปเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจัดขึ้นที่ท่าเทียบเรือสวนสาธารณะทาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยมีหลายภาคส่วนเลยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำของในพื้นที่กระบี่ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้เป็นการเพิ่มสิ่งต่างๆในระบบนิเวศเข้าไปให้กลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งที่แหล่งโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ทุกคนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ค่ะก็ทางกรมประมงเองนะคะได้มีการสนับสนุนรับพันธุ์ปลามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ในการจัดเตรียมพันธุ์กุ้งแชบวยอ๋อมีการปล่อยกุ้งนะคะเป็นการปล่อยกุ้งแชบวยประมาณ1ล้านตัวด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นในปริมาณที่เยอะมากคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองท่านก็ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนค่ะร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบวยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กระบี่ก็มีพี่น้องประสบกรณิกรชาวกระบี่นะคะไปร่วมทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พาคุณแม่ไปนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะที่จังหวัดระนองเองก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะโดยจริงๆจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วตามพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ไปร่วมแสดงออกแสดงความจงรักภักดีต่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมให้คุณแม่มอบรางวัลให้กับคุณแม่ที่มีการทำหน้าที่หรือว่าการทำบทบาทดีเด่นแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆไปด้วยเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเมืองระนองนะคะโดยทางเทศบาลเมืองระนองก็จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองเลยค่ะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็การจัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าด้วยค่ะก็มีประสบกรณิกรชาวระนองไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากหลังจากนั้นค่ะก็มีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือกิจกรรมเขาจัดขึ้นต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังพอสวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จทำบุญตักบาตรเสร็จนะคะก็ต่อเนื่องกันไปที่ริมคลองหาดส้มแป้นเลยค่ะก็ได้ดำเนินการในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะก็มีจำนวนประมาณ200,000 สนตัวด้วยกันค่ะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การฟื้นฟูการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็การดูแลระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดระนองด้วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะโดยทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนองต่อไปเพื่อเป็นการสืบสานแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ว่ากิจกรรมของระนองยังไม่หมดเพียงแค่นี้คุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรม Bike for Mom นะคะจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองให้นักปั่นประมาณที่ลงทะเบียนกันไปเนาะเกือบ400คนคุณผู้ฟังได้ไปปั่นจักรยานกันนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นการปั่นเพื่อดูแลสุขภาพด้วยบางคนเนี่ยชวนคุณแม่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเข้าร่วมการปั่นจักรยานในครั้งนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่อบจ.ระนองแล้วก็ปั่นไปตามเส้นทางที่เขากำหนดนะคะแล้วก็จะไปจบอยู่ที่ภูเขาย่าค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองรวมๆ ระยะทางแล้วก็ประมาณ16-17 กิโลนะคะไม่เกินประมาณนั้นนะคะก็ให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันในช่วงบ่ายนี้ด้วยจะจัดช่วงประมาณสักประมาณบ่าย3ค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสมาเที่ยวในระนองอยู่แล้วก็แวะเวียนไปดูการจัดกิจกรรมของเขาได้นะคะแล้วก็วันแม่วันนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาตินะคะเขาก็มีการเปิดอุทยานทั่วประเทศให้ทุกคนได้พาคุณแม่ได้พาครอบครัวเข้าไปท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะใช้วันนี้ให้คุ้มค่าในการไปบอกรักคุณแม่แล้วก็พาคุณแม่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราอยากให้ทุกคนได้แสดงความรักกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะณณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับรายการอันดามันวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
10: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300 คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
11: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรี User disconnected from your channel

0: User SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจส่วนห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง 15:00 น.เป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับ FM 96.75 MHz นะครับผมวันนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่แล้วก็สทระนองนะครับผมก็รวมเป็น4จังหวัดแล้วก็5สถานีนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าข่าวดามันในวันนี้นะครับผมซึ่งก็คือวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะนำข่าวสารต่างๆนะครับผมที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาฝากทุกท่านกันใน2ช่วงของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็คือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมแล้วก็ช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผม
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจโซทอภูเก็ตวิดีโอหรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับผมวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็จะนำเสนอข่าวเด่นข่าวดังแล้วก็ข่าวที่คาดว่าทุกคนนะครับน่าจะสนใจนะครับผมสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทุกคนหรือว่าเป็นเรื่องที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนะครับเอาละครับมาเริ่มข่าวแรกกันที่ข่าวของท่านสุภมาศนะครับผมที่เกี่ยวกับโรงเรียนสอนว่ายน้ำชื่อดังแห่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็น่าติดตามกันนะครับว่ามันเกิดเหตุบางอย่างขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าจุดบทสรุปของเรื่องราวในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมทางด้านท่านสุภมาศนะครับก็ได้ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่มีการเรียกได้ว่าเบี้ยวค่าคอร์สนะครับแล้วก็อ้างเงื่อนไขต่างๆย้ำว่าคอสหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างนั่นนี่นะครับกับเขาเรียกว่าลูกค้านะผมจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเลยนะครับท่านสุภมาศก็เดินหน้าเต็มกำลังนะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคม2569ท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านนะครับได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับท่านก็ได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีที่มีการซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะครับผมให้กับบุตรให้กับลูกหลานนั่นแหละครับแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยดันปิดตัวลงนะครับแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สนั้นหมดอายุครับโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชายบุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยท่านดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมถึงมีการสั่งการให้ท่านรณรงค์พูลพิพัฒน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยนะครับแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจในทันทีนะครับจนได้ข้อยุติภายใน1วันเลยถือว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะครับที่สามารถหาข้อยุติได้ภายใน1วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันเลยนะครับการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวซึ่งการซื้อบริการแบบคอสของผู้บริโภคเนี่ยที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขที่สำคัญนะครับครบถ้วนก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569เนี่ยต้องบอกว่าถ้าผู้ร้องนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยได้ซื้อไปจำนวน10ครั้งแล้วก็ใช้บริการไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือง่ายๆน่ะซื้อคอร์สไว้ว่าจะไปว่ายน้ำเนี่ย10ครั้งแต่ว่าใช้เพียงแค่2ครั้งทางสาขาที่เปิดเรียนสอนว่ายน้ำเนี่ยดันปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แย่มากๆแล้วนะครับรวมถึงมีการเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่ดันอยู่ไกลจากที่พักมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากจะปัดความรับผิดชอบแล้วยังผลักภาระให้กับลูกค้าด้วยนะครับหลังจากที่มีการขอคืนเงินไปในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการเนี่ยก็มีการแจ้งมาจากทางสาขาว่าจะต้องรอนะ60วันถึง120วันเลยหรือก็คือ2เดือนถึง4เดือนเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการรับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยได้รับการแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สเลยนะครับผู้ร้องเนี่ยจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและการเจรจานะครับกับผู้จัดการเนี่ยในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันครับซึ่งผู้ร้องก็มีการยินดีรับข้อเสนอตามนั้นเลยนะครับผมกรณีเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ายังไงดีเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเซฟตัวเองนะครับการที่เราจะทำสัญญาหรือซื้อคอร์สต่างๆเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเราให้ครบถ้วนนะครับสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์และสิ่งที่เราควรจะได้รับควรจะรู้ทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่เราอาจจะเสียประโยชน์สิ่งนี้เราควรจะตั้งข้อสงสัยก่อนที่จะทำเงื่อนไขใดๆเลยนะครับก็เน้นย้ำนะครับก่อนซื้อคอร์สให้ลูกให้หลานนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับผมผู้ปกครองนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับถามให้ชัดเลยนะครับผมกับคนขายคอร์สเนี่ยว่ามีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำการอย่างไรและผิดชอบอย่างไรนะครับและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันนะครับพร้อมกับการเก็บใบเสร็จสัญญาแล้วก็ข้อความสนทนาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งนะครับหากถูกปฏิเสธสิทธินะครับอย่าปล่อยเรื่องเอาไว้ขอให้ร้องเรียนเข้ามาที่สคบนะครับเคสนี้จากที่ผู้ปกครองนะครับต้องรอถึง120วันเราได้ข้อยุติภายใน1วันเลยนะครับแล้วก็ได้คืนเงินภายใน15วันนะครับเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยต้องเดินไปจนถึงวันที่ประชาชนได้รับการเยียวยาจริงนะครับผมเรื่องนี้ก็ท่านสุภมาศก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็ท่านใดนะครับที่เป็นผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับผมหรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะครับแล้วก็ที่สุดท้ายเลยคือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่หรือใกล้ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากทุกท่านเอาไว้นะครับว่าสิ่งใดที่เป็นสิทธิประโยชน์ของเราเราควรที่จะเซฟเอาไว้นะครับผมยึดถือไว้เป็นหลักนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันดีกว่านะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ทั้งระบบนะครับผมทางด้านท่านพิพัฒน์นะครับรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็ได้กล่าวนะครับผมถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV ครับโดยใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่เรามีกระแสกันไปช่วงหนึ่งนั่นแหละครับก็ได้หารือกับนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570เนี่ยจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับรถโดยสารของขสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดนะครับโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV นะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าจากการหารือกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์เนี่ยในการใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้หรือพ.ร.ก.กู้เงิน2แสนล้านบาทนะครับก็จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นั่นแหละครับท่านนี้นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็ได้ย้ำนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความจำเป็นแล้วก็ความต้องการสูงนะครับในเรื่องของการใช้รถ EV สาธารณะนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งราวที่เป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมของประเทศไทยนะครับลดการใช้ชื่อเพลิงประหยัดน้ำมันหรือประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับก็เข้ากับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้เนาะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของเราในรายการเล่าข่าวมันนะครับฝากไว้2เรื่องนะครับผมก็รถ EV นะครับแล้วก็ท่านสุภมาศในเรื่องของการดำเนินการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคนะครับผมนี่แหละครับประเทศไทยของเราไม่เคยอยู่นิ่งกับปัญหาใดๆเลยนะครับพยายามพัฒนาเดินหน้าประเทศไทยให้สู่เค้าเรียกว่าก้าวเข้าสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวอนามันในช่วงของข่าวใต้ไรวันนะครับพักกันสักครู่ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมถึงผ่านไลฟ์สดสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงการช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับเป็นช่วงที่จะนำเสนอข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานะครับซึ่งแน่นอนละครับผมต้องเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับผมพร้อมกับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะครับลงมาทำข่าวเองเลยนะครับผมกับงานแถลงข่าว MI Night Run 2026นะครับผมเป็นการรวมพลนักวิ่งทั่วโลกที่ภูเก็ตนะครับวิ่งยามค่ำคืนสัมผัสสีสันเมืองเก่านะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:30 นะครับหรือก็คือประมาณ 5:30 นั่นแหละครับท่านสุภโชคละอองเพชรนะครับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม MI Night Run 2026ครับการเดินและวิ่งยามค่ำคืนภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพดีในเมืองเก่าภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตครับที่ลามไหลภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับในการแถลงข่าวนะครับมีท่านธีรศักดิ์ผลงามประธานกรรมการบริหารบริษัทอันดามันเจริญจำกัดนะครับท่านณรงค์พรหมจิตผู้จัดการงานอีเวนต์และผู้แทนการตลาดที่ทำงานร่วมกับศูนย์การค้าลามไหลภูเก็ตนะครับร่วมแถลงข่าวด้วยกันเลยนะครับพร้อมด้วยนางสาวณัฐวรานะครับสุทธิสัตยาภรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผมเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนอย่างพวกเรานะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมงานกันพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านวิมลหนูแก้วก็ได้เข้าร่วมงานนี้เช่นกันนะครับรวมถึงกระผมเนี่ยน้องดิววสุวสุรัตน์วีรสัยแล้วก็พี่จูเรวดีนะครับที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่บรรจุข้าราชการใหม่ในสนภูเก็ตของเรานะครับรวมถึงขาดไปไม่ได้เลย

ะครับรวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้แก่ชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะครับโดยได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้ร่วมวิ่งไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศเลยทีเดียวครับกิจกรรมนะครับกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10หรือร.10นะครับที่สะพานหินนั่นเองตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับตั้งเป้านะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คนแบ่งเป็นการแข่งขันฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน700คนนะครับแล้วก็มินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรจำนวน300คนนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นการผลักดันดีกว่าในผมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเป็นการมุ่งเน้นเรื่องของการเขาเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตไปด้วยเลยนะครับสู่สายตานานาชาติเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026จากทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราจะมาเข้าร่วมวิ่งแข่งขันกันในรายการ MI Night Run 2026ในครั้งนี้นั่นเองนะครับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะสามารถได้เจอแล้วกันนะครับผมกับผู้ที่ได้รางวัลวินเนอร์ของแต่ละประเทศนะครับผมมาร่วมกันแข่งขันมาร่วมกันวิ่งมาร่วมกันสร้างสีสันในงาน MI Night Run 2026ครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะไม่ได้เน้นแค่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นการผลักดันการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยสู่สายตานานาชาตินั่นเองนะครับก็เป็นการตอกย้ำนั่นแหละครับว่าศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยเป็นอย่างไรยิ่งใหญ่แค่ไหนพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องเป็นการตอกย้ำอีกเรื่องนึงเลยว่าภูเก็ตนั่นแหละเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการจัดกิจกรรมนานาชาติอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับผมเป็นการโชว์ศักยภาพนั่นเองเพราะภูเก็ตของเรานี่แหละพร้อมอยู่เสมอเพียงแค่ตอนนี้ครับผมกำลังก้าวเข้าสู่เวทีโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านให้ดีช่วยกันผลักดันช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเปิดรับสมัครนะครับวันที่12สิงหาคมหรือก็คือวันนี้นั่นเองจนถึงวันที่11กันยายนพุทธศักราช2519ก็คือ11กันยาปีนี้นั่นแหละครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับถ้า11กันยา23นาฬิกา59นาทีนี่คือทุกท่านนี่คือจะต้องลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จก็มีหวั่นกันนะครับว่าพอ24นาฬิกาปุ๊บตัดระบบทันทีนะครับผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์ของบริษัท Up on Air จำกัดนะครับผมช่องทางการสมัครแล้วก็สอบถามข้อมูลนะครับแอดไลน์ ID ไปที่ @softevents นะครับแอดมีแอดด้วยนะครับผมแล้วก็ softevents นะครับ soft events ในผมหรือ Facebook MI Night Run นะครับก็ประมาณนี้ครับผมในข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นเรื่องของการผลักดันสปอร์ตทัวริซึมนะครับผมวิ่งกันช่วงกลางคืนนี่แหละครับแต่บอกเลยว่าท่านจะได้รับบรรยากาศที่ท่านไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อนนะครับภูเก็ตยามค่ำคืนเป็นยังไงท่านจะได้มาสัมผัสกันในวันนี้แหละครับผมวันนั้นนั่นแหละครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันแล้วกันนะครับผมในเรื่องของการจัดโครงการที่เป็นโครงการส่งเสริมแล้วกันพูดยังไงดีเป็นการรณรงค์เป็นการรณรงค์ให้คนไทยจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับไม่ทำให้อาหารเป็นฟู้ดเวสต์หรือขยะเสียนั่นเองนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับร่วม SOS จัดโครงการ Food Before Waste นะครับชวนตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคม2569เวลา 5:00 หรือ 17:00 นนะครับที่บริเวณโถงชั้น1อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะแล้วก็คณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็ผู้แทนมูลนิธิ Scholars of Sustenance นะครับหรือ SOS ร่วมกิจกรรมโครงการ Food Before Waste นะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักถึงปัญหาขยะอาหารหรือ Food Waste นะครับพร้อมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริโภค

เนี่ยให้รู้คุณค่าภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารครับโครงการ Food Before Waste นะครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็เป็นการจับมือกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance นะครับ SOS โดยเป็นการมุ่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของขยะอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนั่นเองพร้อมเป็นการส่งเสริมให้ประชาคมมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งนะครับจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของชาวภูเก็ตเองนั่นแหละครับผมก็ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องราวดีๆนะผมขอจังหวัดภูเก็ตที่เป็นการรณรงค์ในการกำจัดขยะในการลดขยะนะครับผมโดยเฉพาะขยะอาหารเนี่ยที่มักจะส่งกลิ่นนะครับผมที่ไม่ดีออกมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกำจัดขยะในปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ Food Before Waste ก็เป็นโครงการหนึ่งแหละที่จะช่วยให้การกำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะจะเป็นการลดFood Waste หรือขยะเหลือทิ้งนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับผมเอาล่ะมาต่อกันที่จังหวัดอื่นกันเลยนะครับไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยมาแรงมากๆเลยเพราะตอนนี้ดังมากๆในเรื่องของข่าวการประกวดนะครับผมประกวดทำคลิปแนวตั้งความยาว 1-3 นาทีนะครับต้องบอกว่าทำไมถึงเป็นประเด็นที่โด่งดังมากตอนนี้เพราะว่าเงินรางวัลนะครับผมรวมแล้วนะครับกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวนะครับในรอบถ้าชนะเลิศน่ะบุคคลทั่วไปก็จะได้ 100,000 บาทนะครับสำหรับเยาวชน 16-18 ปีได้ 35,000 บาทเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับก็ได้ 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมกับต้องบอกว่าเป็นโครงการประกวดคลิปสั้นที่ระนองสุดว้าวของช่วงกรีนซีซั่นเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตนะครับผมเอ่ยชื่อเลยแล้วกันสำหรับกิจกรรมระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้น่าจะปังกันน่าดูเลยนะครับจังหวัดระนองนะครับก็ได้เปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยมาเอ็กซ์พอร์มาสำรวจระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกได้เห็นได้ว้าวกันเลยนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือมาตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะครับให้ปังให้ปั๊วให้จึ้งนะครับผมผ่านช็อตคลิปจนหยุดดูไม่ได้เลยทีเดียวนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครับรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับรางวัลที่1เนี่ยได้เงินรางวัล 100,000 บาทนะครับรางวัลที่2 30,000 บาทรางวัลที่3 20,000 บาทครับและรางวัลชมเชย5รางวัลนะครับในรุ่นของเราเยาวชนทั่วไปนะครับ 16-18 นะครับรางวัลที่1ได้ 35,000 บาทรางวัลที่2ได้ 15,000 และรางวัลที่3ได้ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลชมเชย3รางวัล นะครับอันนี้คือรุ่นเยาวชน 16-18 ปีนะครับและรุ่นสุดท้ายคือรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับรางวัลที่1ได้ 20,000 บาทรางวัลที่1ได้ขออภัยครับรางวัลที่1ได้ 20,000 บาทรางวัลที่2ได้ 10,000 บาทและรางวัลที่3ได้ 8,000 บาทรางวัลชมเชย3รางวัล นะครับเงื่อนไขการส่งผลงานนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็ได้ท่านฟังผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับขอแค่เป็นคนไทยสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็แล้วแต่ก็ส่งผลงานได้นะครับขอให้ส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นถ่ายทำเป็นแนวตั้ง9:16ความยาว 1-3 นาทีครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับถ่ายทำจริงห้ามใช้ Generative AI สร้างภาพหรือบุคคลหรือฉากใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผลงานจะต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับไฟล์ความละเอียดเนี่ยไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920 ครับรับสมัครและส่งผลงานออนไลน์เท่านั้นนะย้ำนะครับสมัครและส่งผลงานออนไลน์นะครับเริ่มสมัคร15สิงหาคม
ถึง15ตุลาคมนะครับ2569เวลา 23:59 นะครับประกาศผล14พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นะครับก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดหลักเกณฑ์การให้คะแนนแล้วก็ฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักดาความครีเอทีฟในตัวทุกท่านได้เลยนะครับผมร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้รับรู้นะครับผมก็เป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละครับให้กับคนทั้งโลกได้เห็นนะครับอย่าลืมมาสมัครมาลงทะเบียนมาแข่งขันกันเยอะๆนะครับเพราะใครจะรู้ครับว่าอันดับหนึ่งอาจจะเป็นของท่านนะครับเงินรางวัล 100,000 บาท 35,000 บาทและก็ 20,000 บาทอาจจะเป็นของท่านเองนะครับผมก็เชิญชวนกันมาเยอะๆนะครับนี่แหละครับจังหวัดระนองไม่น้อยหน้าใครเลยนะครับตอนนี้เดินหน้าจัดการแข่งขันได้สุดยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเป็นเมืองรองเมืองเล็กที่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกนิดนึงนะครับผมที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะครับในเรื่องของการที่จังหวัดพังงานะครับได้มีการประชุมชุดเฉพาะกิจในการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ติดตามผลเข้มนะครับย้ำบังคับใช้กฎหมายจริงจังเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ11สิงหาคมท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มอบหมายให้ท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยเข้าร่วมประชุมชุดเฉพาะกิจนะครับผมผ่านซูมมิทติ้งนะครับที่ประชุมก็ได้มีการติดตามผลดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับรวมถึงผลการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจจังหวัดด้วยนะครับผมแล้วก็มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไปโดยได้มีการเน้นนโยบายด้านความมั่นคงและก็ความปลอดภัยทั้ง3มิตินะครับได้เกี่ยวในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำเลยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องไม่เว้นว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นผู้มีอิทธิพลท่านใดนะครับยึดหลักนิติธรรมและบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมเกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็แก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนให้เรียบร้อยนั่นเองครับจังหวัดพังงาก็นี่แหละครับผมก็ต้องดำเนินงานในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวพังงานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวพังงาเนี่ยพยายามสบายใจได้เลยนะครับเพราะพังงาก็เดินหน้าในเรื่องราวของความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องนะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันเลยนะครับจังหวัดกระบี่นะครับผมก็กระบี่เนี่ยมีการเช็คความพร้อมเตรียมรับแรงหนุนท่องเที่ยวปลายปีหลังฟินแลนด์นะครับกลับมาเปิดบินตรงจากยุโรปเหนือสู่กระบี่นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับกระบี่ได้เตรียมรับอานิสงส์การท่องเที่ยวแน่นอนในช่วงของไฮซีซั่นหลังสายการบินฟินแลนด์นะครับเตรียมกลับมาเปิดเส้นทางบินตรงเฮลซิงกิกับกระบี่อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยดึงนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกและก็ยุโรปเหนือเนี่ยเข้าสู่พื้นที่อันดามันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็สร้างความคึกคักเลยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับในช่วงปลายปีนั่นเองนะครับก็ข้อมูลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเส้นทางการบินดังกล่าวนะครับในช่วงปี2552ถึงปี2565นะครับฟินแลนด์เนี่ยให้บริการรวม748เที่ยวบินเลยแล้วก็มีอัตราการบรรทุกของผู้โดยสารสูงถึง 85-95% นะครับสะท้อนว่ากระบี่เนี่ยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่เนี่ยมีความพร้อมเต็มที่เลยในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยทางวิ่งยาว 3,000 เมตรรองรับเครื่องบินลำตัวกว้างอย่าง Airbus A350 และ Boeing 777นะครับรองรับผู้โดยสารได้ถึง8ล้านคนต่อปีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการที่จะต้องเตรียมตัวแหละนะครับให้เพียบพร้อมในการจะรับนักท่องเที่ยวถือเป็นข่าวดีเนาะในจังหวัดกระบี่ที่จะได้รับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับแต่อาจจะต้องปรับตัวกันให้รับสถานการณ์ที่จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยการรับมือในสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงการบริการแล้วก็การให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้นะครับก็ขอใจช่วยจังหวัดกระบี่นะครับผมแล้วก็ทุกจังหวัดเลยนะครับจังหวัดพังงาด้วยเช่นกันนะครับที่พยายามเดินหน้าเรื่องความปลอดภัยและก็ความมั่นคงอยู่นะครับผมก็นี่แหละครับผมเป็นข่าวสารในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับวันนี้ก็พูดกันยาวนานเลยทีเดียว
เกือบจะ20นาทีกันเลยนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเพราะว่าวันเมื่อวานนะครับได้มีฟีดแบคมานิดนึงนะครับว่าอยากใช้ผมพูดช้าลงนิดนึงวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะฟังผมไม่ทันในบางช่วงบางจังหวะเวลาไปนะครับก็วันนี้พยายามจะพูดน้อยลงแล้วขออภัยครับพูดให้ช้าลงแล้วนะครับถ้ายังผิดพลาดประการใดจะนำไปแก้ไขเพิ่มเติมในช่วงของต่อไปนะครับในรายการวันต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยาวนานจริงๆ20นาทีนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ข่าวใต้รายวันนะครับผมไม่ว่าท่านจะฟังช่วงไหนก็แล้วแต่ขอพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับกระผมนายวัสุรัตน์วีรสัยนะครับหรือน้องดิววสุแล้วก็พี่ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียมส จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96
8: เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
9: สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
11: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
12: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: โลกนี้ก็มีแต่การเสริมให้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางกามอารมณ์ทางอะไรจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
14: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวทพังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวทภูเก็ตกระบี่ระนองและตะกั่วป่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันนี้ค่ะวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบในส่วนของเรื่องราวข่าวสารทั้งของหน่วยงานภาครัฐนะคะของส่วนกลางแล้วก็รอบรั้วอันดามันกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยนะคะและก็ขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะในปีนี้น้องน้ำฝนค่ะก็ขอเป็นตัวแทนลูกๆนะคะฝากบทกลอนเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจของลูกๆค่ะพอมอบให้กับคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่ขอบคุณที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะได้เลี้ยงลูกคนนี้นะคะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแม่คือแสงแรกส่องทางฝันปลุกทุกวันด้วยรักไม่ห่างหายแม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดไม่เดียวดายเพื่อให้ลูกก้าวไกลในเส้นทางรักของแม่มิใช่เพียงคำเอ่ยแต่เปิดเผยผ่านการกระทำสร้างคอยปกป้องอบอุ้มทุกยามวางเป็นทุกอย่างของลูกอยู่ทุกวันหากวันนี้ลูกเติบใหญ่ดังหวังเพราะพลังแห่งหัวใจอันมุ่งมั่นพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินรำพันจะจดจำตราบนิรันดร์ทุกลมหายใจพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะกับบรรยากาศที่อบอุ่นในวันแม่แห่งชาติในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีสวด พระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะณบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยานะคะก็เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะโดยมีคณะองคมนตรีนะคะและภริยาประธานสภาค่ะประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาค่ะประธานวุฒิสภาค่ะประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมครูสมรสนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนค่ะเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีในส่วนของในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะโดยนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะทั้งนี้ค่ะมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและก็ประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะณวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปนะคะเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนำข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลโดยพระเทพปัญญาโมลีนะคะเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีค่ะพระอารามหลวงนำพระภิกษุสงฆ์และสามเณรค่ะรับบิณฑบาตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะต่างตระหนักและน้อมรำลึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยวิริยะอุตสาหะและพระราชาธิไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาค่ะเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยเสมอมาค่ะคุณผู้ฟังมาดูในประเด็นถัดมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีในส่วนของการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐบาลทั้งระบบค่ะสั่ง300กรมค่ะเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีแล้วก็ล้าง30,000ระบบนะคะที่เก่าและร้างภายใน15วันค่ะบังคับใช้MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลด้วยนะคะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติค่ะเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นการใช้ไทยดีนะคะหรือวิธีการป้องกันตัวตนยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆที่มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยค่ะตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะก็ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐนะคะก็มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนะคะทั้งส่วนภาค ธุรกิจแล้วก็นักลงทุนเองนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีมาตรฐานด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เท่าเทียมกับระดับสากลนะคะโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาตินะคะดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พุทธศักราช2562ค่ะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและก็เอกชนในการรับมือกับการคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยที่ประชุมครม.นะคะก็ได้เห็นชอบ3มาตรการนะคะที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติค่ะได้เสนอเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็ Force Resetpassword ค่ะเพื่อที่จะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ที่มีความประสงค์ร้ายนะคะนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะอย่างที่2ค่ะ system cleansing ค่ะภายใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงนะคะแล้วก็300กรมค่ะตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบระบบใดมีความเป็นระบบเก่าหรือว่าเป็นระบบร้างนะคะที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำงานขออภัยค่ะให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบทันทีและก็ให้ปิดไปอย่างถาวรนะคะภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะหลายหน่วยงานเข้าใจผิดว่าหน้าเว็บปิดไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาตรการที่3นะคะก็ยกระดับการใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยค่ะในระบบภาครัฐทั้งหมดนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของมติแล้วก็มีความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ฟังเรากลับมาติดตามกันในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนกันบ้างค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่น

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวถัดมานะคะครม.ก็เห็นชอบ7มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะคุณผู้ฟังเป็นวาระแห่งชาตินะคะห้ามพกอาวุธนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เสนอให้มีการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันการรับมือการรับมือเหตุนะคะแล้วก็การสร้างความปลอดภัยให้กับคุณครูและก็นักเรียนด้วยรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะโดยให้สถานศึกษานะคะนำประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะเรื่องมาขออภัยค่ะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษานะคะลงวันที่เมื่อ10สิงหาคม2569ค่ะไปดำเนินการทันทีค่ะเพื่อที่จะยกระดับมาตรการการป้องกันปราบปรามแล้วก็เฝ้าระวังลดความเสี่ยงแล้วก็การบริหารจัดการความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาครูรวมไปถึงบุคลากรทางศึกษาด้วยค่ะรวมทั้งดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจค่ะประกอบไปด้วย7มาตรการดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาตรการแรกนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เสรีพิทักษ์สิทธิ์นะคะเสรีภาพและก็ความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาค่ะมาตรการที่2นะคะก็มีให้มีการวางแผนนะคะมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของโรงเรียนของสถานศึกษานะคะระบบการติดต่อสื่อสารการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การตรวจตราความปลอดภัยค่ะในส่วนของมาตรการที่3ค่ะก็มีการวางระบบดูแลคัดกรองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและก็การพัฒนาครูแนะแนวกันด้วยนะคะมาตรการที่4ค่ะให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการนะคะมาตรการที่6ค่ะก็มีการสร้างความตระหนักรู้และก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสถานศึกษาและก็มาตรการที่7ค่ะคุณผู้ฟังให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆใดๆนะคะทั้งหมดนะนำพาหรือว่าพกอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษนะคะเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะหากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมานะคะให้รีบแจ้งให้กับครูผู้ปกครองของนักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายค่ะหากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูนะคะบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาก็ให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตาม

แนวทางการดูแลรักษาจากจิตแพทย์เด็กนะคะทางกรมการแพทย์ค่ะโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าพฤติกรรมการบูลลี่เนี่ยค่ะก็มีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็หลากหลายรูปแบบมากขึ้นค่ะโดยในประเทศไทยนะคะก็ติดอันดับต้นๆของโลกในด้านปัญหานี้นะคะจากการศึกษานะคะพบว่าโรงเรียนเป็นสถานที่เกิดการบูลลี่มากที่สุดค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กอย่างมีนัยสำคัญค่ะทางด้านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะกล่าวว่าการบูลลี่ค่ะคือพฤติกรรมที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นค่ะรู้สึกอับอายเจ็บปวดหรือว่าเป็นทุกข์นะคะโดยผู้กระทำค่ะรู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสนุกสนานกับการกระทำนั้นนะคะอาจเกิดความไม่มั่นคงในจิตใจแล้วก็เป็นปมด้อยค่ะปัญหาจากครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะต้องการที่จะมีการยอมรับแล้วก็มีการควบคุมค่ะหรือเคยตกเป็นเหยื่อมาก่อนนะคะของการบูลลี่มาก่อนและจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทำให้ปมปัญหาภายในจิตใจค่ะสภาพแวดล้อมแล้วก็การขาดทักษะทางอารมณ์นะคะก็มักจะมีการเกิดซ้ำได้บ่อยครั้งค่ะการบูลลี่นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆนะคะคุณผู้ฟังได้แก่อย่างแรกเลยคือการบูลลี่ทางร่างกายนะการบูลลี่ทางวาจาค่ะการบูลลี่ทางสังคมนะคะแล้วก็การบูลลี่ทางไซเบอร์ค่ะซึ่งการบูลลี่ทุกรูปแบบนะคะก็ล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อเด็กในทุกๆช่วงวัยเลยนะโดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งยังอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาการที่สำคัญแล้วก็มีความต้านทานทางจิตใจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะแม้ว่าการบูลลี่อาจจะดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆนะคะในสายตาของผู้ใหญ่แต่ในความเป็นจริงค่ะอาจจะสร้างบาดแผลในใจที่ส่งผลในระยะยาวค่ะโดยแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นไม่อยากไปโรงเรียนค่ะมีอาการซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่มีความสุขนะจากการดูแลการดูแลแก้ไขนะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะจึงควรที่จะหมั่นนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุตรหลานเป็นประจำนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มีความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆค่ะหากพบปัญหาที่น่าเป็นห่วงนะคะผู้ปกครองสามารถมีส่วนช่วยในการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะทางผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินะคะมหาราชินีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนของการบูลลี่นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยค่ะโดยมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันตามพัฒนาการค่ะกล่าวคือนะคะเด็กเล็กมักพบการบูลลี่ทางด้านร่างกายตั้งแต่รูปแบบเบาอย่างเช่นการแกล้งค่ะไปจนถึงรูปแบบของรุนแรงอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายนะคะวัยประถมวัยมักพบการบูลลี่ทางวาจาอย่างเช่นการล้อเลียนในชื่อของบิดามารดานะคะการล้อเรื่องรูปลักษณ์นะคะสีผิวหรือว่าปมด้อยต่างๆค่ะสำหรับวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังสร้างอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของตัวตนของตัวเองนะคะมักจะมีการบูลลี่เกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะฐานะทางสังคมค่ะค่านิยมแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้รวมถึงการบูลลี่ทางสังคมอย่างเช่นการกีดกันไม่ยอมรับเพื่อนเข้ากลุ่มนะคะหรือว่าการปล่อยเขาลือเพื่อให้ผู้อื่นนะคะอับอายนอกจากนี้ค่ะการบูลลี่ทางไซเบอร์นะคะในกลุ่มวัยรุ่นก็ยังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลการเป็นเท็จนะคะการลงรูปหรือว่าวิดีโอโดยไม่ได้รับการอนุญาตค่ะการแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายในโลกออนไลน์นะซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วยค่ะในส่วนของผู้ปกครองนะคะจึงต้องให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษในการดูแลบุตรหลานในการใช้งานโลกไซเบอร์ค่ะเพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของเด็กเพียงอย่างเดียวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะทุกท่านค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพบกับสถานการณ์การบูลลี่ได้แล้วก็ทุกคนควรที่จะหันมาใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเพื่อที่จะดูแลป้องกันในเรื่องของจิตใจของเด็กๆในอนาคตด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์นะเด็กและวัยรุ่นนะคะก็ได้กล่าวต่อว่าการสังเกตว่าเด็กถูกบูลลี่หรือไม่นั้นสามารถทำได้จากการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจำวันค่ะผ่านการพูดคุยมาใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวค่ะเด็กที่ถูกบูลลี่มักจะไม่กล้าเล่าเรื่องที่มีความกังวลหรือถูกข่มขู่ไม่ให้บอกผู้อื่นนะคะผู้ปกครองจึงควรที่จะ
ใช้

0: ในเรื่องของคำถามปลายเปิดที่ไม่ชี้นำนะคะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กับเด็กรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเปิดเผยสิ่งที่เผชิญอยู่นะคะและก็รับฟังความคิดเห็นของเขาอย่างตั้งใจนะคะสอบถามความรู้สึกของเด็กค่ะแล้วก็ชื่นชมเด็กที่เขามีความกล้าที่จะเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะให้ฟังสำหรับแนวทางการรับมือค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อหลานบุตรหลานของท่านนะคะถูกบูลลี่ในกลุ่มของเด็กเล็กนะคะแนะนำให้ผู้ปกครองค่ะฝึกทักษะการรับมือผ่านสื่อที่เหมาะสมอย่างเช่นการเล่านิทานค่ะฝึกให้เขารู้จักพูดบอกเพื่อนเมื่อรู้สึกไม่สบายใจค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากบางครั้งเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะหากยังถูกกระทำซ้ำๆก็ฝึกให้เด็กเขารู้จักขอความช่วยเหลือจากคุณครูหรือว่าผู้ปกครองค่ะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงนะคะแล้วก็มองหากลุ่มเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ฝึกให้เด็กเขารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถในการดูแลแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ค่ะส่วนในกลุ่มเด็กโตค่ะคุณผู้ฟังผู้ปกครองนะคะก็ควรที่จะพูดคุยนะคะติดตามอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือภายในครอบครัวด้วยนะคะรวมถึงควรที่จะประสานงานร่วมกับโรงเรียนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะเพื่อที่จะวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ปัญหาความรุนแรงนี้นะคะเกิดขึ้นแนะนำให้ปรึกษาปัญหากับถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เรามีสายด่วนกรมสุขภาพจิตอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถนำปัญหาเหล่านี้เข้าไปปรึกษาได้นะคะโดยที่โทรไปที่หมายเลข1323ค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะภาวะจิตใจของเด็กๆสำคัญค่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ครองนะคะเราก็อยากเห็นบุตรหลานของเราไปโรงเรียนโดยที่มีความสุขแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อตัวเขาฉะนั้นค่ะเริ่มต้นได้ง่ายๆค่ะลองพูดคุยกับเขานะคะใส่ใจนิดนึงแล้วก็ลองช่วยเขาในเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนี้หากในส่วนของการแก้ปัญหาต้องไม่เป็นการยุยงในเรื่องของการกระทำผิดนะคะถ้าเกิดเขามาเล่าให้เราฟังในเรื่องของต่างๆอย่างเช่นถูกเพื่อนแกล้งเราในฐานะผู้ปกครองค่ะคุณผู้ฟังเราต้องไม่มีอารมณ์ร่วมในตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะเจ็บถึงใจนะคะว่าลูกเราโดนกระทำเราต้องไม่ยอมนะคะในฐานะของผู้ปกครองเราต้องดูหลักการและเหตุผลนะใจเย็นๆแล้วก็ขอให้คำปรึกษานะคะว่าจะสามารถมีวิธีไหนที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในสังคมไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเชื่อมโยงกันในเรื่องของกลุ่มเยาวชนค่ะวันนี้ค่ะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันแม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังเป็นวันเยาวชนสากลอีกด้วยนะคะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสด้วยนโยบาย Thailand Zero Drop Out Plus นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของนโยบายของภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะก็ได้กำหนดให้เป็นเยาวชนสากลค่ะ International Young Day นะคะเพื่อที่จะระหนักถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมแล้วก็การกระตุ้นให้ทั่วโลกนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาเยาวชนที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนค่ะเขามีความฝันนะคะและก็ใช่ว่าทุกคนจะมีต้นทุนในชีวิตที่เท่ากันนะคะรู้หรือไม่คะว่าในประเทศไทยของเราค่ะก็ยังมีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่3ถึง18ปีค่ะที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 8.8 แสนคนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะวันเยาวชนสากลภายใต้ธีม Different Contactcommon perspiration นะคะก็จึงย้ำให้เราว่าไม่ว่าเยาวชนจะเติบโตจากสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะทุกคนล้วนที่จะควบคู่ไปในเรื่องของการได้โอกาสทางการศึกษาค่ะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมค่ะเพื่อที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนตัวเลขหลักแสนให้กลายเป็นหลักศูนย์โดยนโยบายของ Thailand Zero Drop Out Plus นะคะเดินหน้าผลักดันนะคะ ในเรื่องของการอุดช่องโหว่ความเหลื่อมล้ำนะคะโดยมีรายละเอียดในการขับเคลื่อนกลไกที่สำคัญดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังการเข้าใจบริบทที่แตกต่างค่ะข้ามขีดความสามารถนะขีดความจำกัดเดิมนะคะด้วยการบูรณาการการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความค้นหาและก็การติดตามเด็กนอกระบบนะคะเป็นรายบุคคลนะคะทำให้เข้าใจข้อจำกัดที่แท้จริงในชีวิตของเด็กแต่ละคนนะคะเพื่อไม่ว่าจะเป็นไปตามปัญหาความยากจนครอบครัวหรือว่าการตกสำรวจเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะให้ตรงจุดมากที่สุดค่ะอย่างที่สองค่ะคุณผู้ฟังสารฝันนะคะสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะปลดล็อกในเรื่องของการเรียนรู้ด้านระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่นนะคะ flexible learning ค่ะพร้อมที่จะนำระบบธนาคารหน่วยกิจนะคะเครดิตแบงกิ้งแล้วก็learning passport นะคะมาใช้เพื่อที่จะให้เด็กที่ต้องการทำงานเลี้ยงชีพตัวเองไปด้วยหรือว่ามีข้อจำกัดในชีวิตนะคะสามารถเลือกเรียนแล้วก็สะสมหน่วยกิจได้ตามความพร้อมค่ะโดยที่สามารถคว้าวุฒิการวุฒิการศึกษามาครอบครองได้นะคะอันนี้คือจะเน้นในเรื่องของคนที่ต้องเลี้ยงชีพหารายได้ด้วยตนเองและพร้อมควบคู่ไปกับการเรียนด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นทางการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้เขาสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยในพร้อมๆกันค่ะมาตรการถัดมานะคะคุณผู้ฟังมาตรการที่3ค่ะยกระดับการทำงานแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเปลี่ยนจากการแค่มองเด็กกลับมาเรียนนะคะสู่การสร้างระบบป้องกันค้นหาแล้วก็ส่งต่อแบบครบวงจรค่ะโดยผนึกทุกภาคส่วนนะคะทั้งกสศค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะสร้างตาข่ายนะคะรองรับทางสังคมที่เข้มแข็งพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่อาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์ในปี2030กันด้วยค่ะเพราะว่าการศึกษาคือรากฐานของอนาคตนะคะเราก็ในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะเราก็มาร่วมสร้างสังคมที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชนชายของเราในทุกกล้าวเพื่อที่จะให้เขาได้ไปในถึงฝันได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ไร้รอยต่อกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะนอกจากวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาติแล้วคุณฟังทราบหรือไม่คะว่าในทุกวัน12สิงหานะคะวันแม่แห่งชาติของปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติค่ะทั่วประเทศเลยเปิดให้คนไทยทุกคนนะคะได้เข้าชมอุทยานแห่งชาติฟรีในทั่วประเทศกันเลยค่ะทั้งค่าเข้านะคะแล้วก็ค่ายานพาหนะค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งอยู่เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของวันหยุดแสนพิเศษในวันนี้นะคะวันแม่แห่งชาติก็ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวกันก็มีอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นที่เดียวคุ้มครบนะคะมีทั้งหาดทรายค่ะหาดทรายที่เงียบสงบแล้วก็มีน้ำตกสวยๆกันด้วยนะคะร่มรื่นอย่างน้ำตกน้ำตกโตนพลายนะคะน้ำตกลำปีนะคะทั้งนี้ค่ะเฉพาะวันนี้วันที่2สิงหาคมเท่านั้นนะคะเข้าชมฟรีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมทั้งค่าเข้าของคนแล้วก็ค่านำยานพาหนะเข้าด้วยค่ะก็สามารถตอนนี้เที่ยงนะคะก็ยังคงไปได้ค่ะไปเช็คอินพาคุณแม่นะคะไปเช็คอินในสถานที่สวยๆอุทยานแห่งชาติของจังหวัดพังงาของเรานะคะเช็คอินกันด้วยนะคะแล้วก็สร้างความสุขกันง่ายๆภายในครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยการพยากรณ์อากาศกันวันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะลารายการกันไปในวันนี้นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะประเทศลาวตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันไว้ด้วยนะคะและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลาบลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือที่มีบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอันดามันตอนบนค่ะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองค่ะกระบี่รังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะคุณผู้ฟังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะเมื่อสักครู่น้องน้ำฝนได้หันมองออกไปที่หน้าต่างในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีสลับกันค่ะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะซึ่งตอนนี้น้องน้ำฝนก็ตากผ้าอยู่ก็อาจจะต้องรีบกลับไปเก็บแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งนี้ค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้เวลา 11:53 นาทีเดี๋ยวรายการถัดไปก็เป็นข่าวเที่ยงของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการรอยเรื่องอันดามันทั้งทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook Live สวทพังงารีวิวกันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะเขาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทกับระนองกันไปด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังรายการก็ขอให้วันนี้ค่ะวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดของทุกท่านนะคะที่อยู่รวมตัวกันนะคะในครอบครัวนะคะลูกๆก็วันนี้พิเศษสักหน่อยนะคะถ้าเกิดใครมีเวลาว่างลองทำกับข้าวให้คุณแม่ชิมสักครั้งนะคะถึงแม้ว่ารสชาติของเราอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ก็ลองทำอะไรดีๆแบบนี้เพื่อคุณแม่หน่อยละกันค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนาะก็ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดวันนี้กันด้วยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะจงมีความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงบรรดาคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวันนี้มากๆค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์3-0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายาธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะแล้วทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเรินนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาลิตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
7: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า 9,300คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 นณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีดีจุริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกรณิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย
9: ์พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะคอยช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลเลยที่พึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย์
8: ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
10: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
8: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช 2569 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
12: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
13: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิด ไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งอ่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10 ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3 ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
14: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3 ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12 กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12 กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
15: ในเรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่ามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายท่านนายกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มีมันมีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ที่เขาต้องไปประทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามที่เรา
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรวจเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
16: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของสัตว์ได้ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
17: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาบลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกะซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาบลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
18: นางสาวลลิตาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
11: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมฐานทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบานกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0 เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ หลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี 3-0 เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจับไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป

ศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBSพร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดจ์ลาน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพาน
และเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS King Bridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ Half

0: มาราธอน21กิโลเมตรซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
1: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมอคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอโซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thai.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องเสร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและจะรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtm.thaijetop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพันนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทัพก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัย ออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
1: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับมาพร้อมกับบทเพลงไพเราะอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับฟังและรับชมรายการของเราได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมกดหมายเลข2นะครับ
2: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เรา2คนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับแว่วหวานตำนานเพลงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับย้อนเข้าไปสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงอันทรงคุณค่าจากยุทธทองนะฮะของวงดนตรีของเรานะครับจนถึงการถ่ายทอดและบรรเลงสู่รุ่นใหม่นะครับรุ่นปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะบทเพลงก็ยังคงงดงามตามกาลเวลานั่นเองแต่ว่าวันนี้ดูสังเกตชุดของเรานะคะแล้วก็ดูดอกไม้ที่อกของเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในธีม
1: วันแม่แห่งชาติปี2569นั่นเองนะครับและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับไม่เพียงแต่เฉพาะวันที่12สิงหาของทุกปีนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็นะฮะเป็นเทศกาลแห่งวันแม่นะครับทุกท่านก็สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนานะฮะไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ท่านรักได้นะครับง่ายๆครับสั่งดอกมะลิเลยก็เป็นการช่วยชาติช่วยเหลือพี่น้องทุกคน
2: ชาติไทยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศก็สามารถสั่งซื้อได้ที่สภากาชาติไทยหรือว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้ครับทีมของเรามาในทีมวันแม่แน่นอนครับทุกบทเพลงคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นที่4บทเพลงแรกในช่วงแรกครับ
2: ค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงรักหนึ่งในหัวใจค่ะบทเพลงนี้ได้เล่าถึงความรักในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะตามด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงใครหนอค่ะบทเพลงนี้นะคะผู้ที่จะมาขับร้องก็คือคุณตรีระดาสิงคานค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงคือหัตถาคลองพิภพครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับและช่วงแรกกับบทเพลงที่4ครับค่าน้ำนมครับขับร้องโดยคุณป๊อปเจษฎาพลอยมอนเชิญรับชมและรับฟังครับ

0: จบลงไปกับช่วงแรกของเรานะครับไพเราะและซาบซึ้งนะครับทุกบทเพลงทั้ง4บทเพลงในทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นบทเพลงที่เป็นการบอกรักคุณแม่นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ12สิงหาคมของทุกปีครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมแสดงถึงความรักความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับผู้เป็นให้ผู้ที่ให้กำเนิดนะครับแล้วก็เสียสละนะครับแล้วก็เป็นทั้งกำลังใจที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับคำว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นคำสั้นๆนะครับผู้ชมแต่เต็มไปด้วยความหมายนะครับเพราะทุกความสำเร็จของลูกครับมักมีความรักความห่วงใยและการเสียสละของแม่อยู่เบื้องหลังเสมอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านนะคะเราก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเวลากลับไปหรือว่าอะไรแบบนี้เพียงแค่โทรศัพท์ไปหาคุณแม่นะคะแล้วก็บอกรักคุณแม่ก็ถือได้ว่าเป็นการให้กำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ตอบแทนคุณแม่ในรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครว่างก็ไปหาท่านเถอะค่ะแล้วก็พาท่านไปทานข้าวได้ไปการได้เห็นหน้าคือดีที่สุดสำหรับคุณแม่อยู่แล้วนะคะ
0: เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากๆ
1: ใช่ค่ะวิดีโอคอล
0: ใช่ก็เห็นหน้ากันนะครับนั่นเองนะครับมีหลากหลายวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักคุณแม่ในวันสำคัญนี
1: ้
0: สุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับคุณแม่ทุกคนเลยครับช่วงนี้ส่งความสุขกันต่อนะครับ4บทเพลงครับเริ่มกันที่กล่อมลูกผลงานเพลงนี้ต้นฉบับโดยคุณสุนารีราชสีมานะครับคำร้องและทำนองโดยครูสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันนี้ขับร้องโดยคุณนิวตรีรดาสิงคานครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงแม่จ๋าเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินขับร้องโดยน้องต้าธนพลศรีรัตน์ครับ
1: ค่ะและมาตามกันด้วยบทเพลงแด่แม่นะคะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองขออภัยค่ะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและจะมาขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงพระคุณแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องวันนี้โดยคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคและทำนองโดยอาจารย์สพิเศษเรืออากาศตรีแมนรัตน์ศรีกานนท์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม4ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: จบลงไปครับเมื่อสักครู่นี้กับ4บทเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดโดยคีตะศิลปินวงดนตรีของเรานะครับหลากหลายอารมณ์ครับการตีความการเล่าเรื่องนะฮะก็แตกต่างกันออกไปหลายๆแนวเพลงด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังกันต่ออีก5บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงอีสาเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิทยาอัมพสุวรรณครับขับร้องโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่ากล่อมดรุณเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลิ่นขับร้องโดยประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่3นะคะบทเพลงอิ่มอุ่นค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณสุบุญเลี้ยงนั่นเองค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและตามมาด้วยบทเพลงชั่วดีก็ลูกแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะวันนี้คุณเจษดาพลอยมอนจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองนะคะก็คือคุณไพบูลย์บุตรขันนั่นเองค่ะตามด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณดวงใจสุริยาค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม5ผลงานเพลงกันได้เลยค่ะ

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบทเพลงที่พวกเราได้เตรียมมาเพื่อบอกรักคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะก่อนจากกันไปนะคะเราก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจว่าหวานตำนานเพลงและยังมีรับชมได้ทาง NBT 2 HD แล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาคุชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์ลุ่งเรืองนะครับวัฒยากรครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องนักร้องนักดนตรีนะครับคีตศิลปินดุริยางคศิลปินบนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
11: นายอัฐพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชัยสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิร็อกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมา ภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
12: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
3: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการณ์ที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามาเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ขับรถส่งของ
2: ใช่ครับขับรถส่งของ
1: แล้วไม่ทราบว่าของที่รับส่งนั้นเป็นของผิดกฎหมาย
2: ใช่ครับผม
1: สุดท้ายแม็กถูกจับ
2: ใช่ครับพี่ถูกจับครับ
1: ถูกจับที่โรงพักไหน
2: โรงพักไอสพบ้านกลางนครพนมครับ
1: แล้วแม็กขับรถอยู่เนี่ยรับของจากที่ไหน
2: ผมเขาวันนั้นเขาโพสต์งานให้ผมไปขึ้นของนครพนมอะครับบ
0: ้
2: านกลางเขาเขียนในใบงาน
1: รถแม็กคือรถอะไรครับ
2: รถไอรถคอกสี่ล้อเนี่ยครับ
1: รถกระบะเป็นคอกรั้วเหล็กนี่นะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ปกติแม็กรับจ้างวิ่งงานอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมวิ่งทั่วครับพี
0: ่
2: เขารับจ้างไปตรงไหนผมก็วิ่งหมดเลยพี
1: ่ผมเข้าใจว่าเหมือนรถแท็กซี่ในกรุงเทพเขาให้ไปไหนก็ไปใช่แต่ว่าที่ตั้งเราอยู่ที่ไหน
2: ผมอยู่กรุงเทพครับผม
1: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่บางแคครับ
1: อยู่บางแคเปิดสำนักงานรับจ้างวิ่งส่งของทั่วประเทศแต่ว่าอยู่ที่บางแคถูกต้องไหม
2: ใช่ครับผม
1: ไอ้ตรงนี้แหละเพราะว่าแม็กก็อยู่สุไหงโกลกเมื่อกี้เราจะได้รู้ว่าอ่ะมันจากสุไหงโกลกแล้วไปนครพนมเหร
0: อ
1: มันมีเหตุอันควรสงสัยไหม
0: ค่ะ
1: เราอยู่บางแคนะแล้วก็รับจ้างขนของที่แล้วแต่ใครจะว่าจ้างไปที่ไหนเราไปหมดถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีลูกค้ารายหนึ่งโทรมาหาแม็กหรือว่าเขามาหาที่สำนักงานหรือที่ร้าน
2: ไม่ครับเขาโพสงานในไลน์ครับผมในไลน์กลุ่มครับ
1: ในไลน์กลุ่มซึ่งเรารับงานผ่านช่องทางไหนครับปกติ
2: ในไลน์กลุ่มครับพี
1: ่แล้วเขารู้ได้ไงเขาถึงจะเข้าในไลน์เราได
2: ้ก็ไม่ครับก็คือมันเป็นไลน์กลุ่มที่ว่าหางานอย่างเงี้ยพี่
0: ใครเป็นโฮสต์ใครเป็นเจ้าของของไลน์เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใครเป็นเจ้าของกลุ่มไลน
2: ์เจ้าของของไลน์เขาตั้งขึ้นมากันนะครับพี
1: ่
2: ครับเขาตั้งขึ้นมา
1: เป็นที่รับรู้กันว่าใครอยากจะได้รถรับจ้าง
2: ใช่ครับผมใช่ครับพี
1: ่วิ่งส่งของนะเขาก็แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อมาในไลน์
2: ใช่ครับ
1: แล้วให้แม็กไปขึ้นของที่เขากำหนดถูกต้องไหม
2: ใช่ครับพี่ครับ
1: ไปขึ้นที่ไหนครับ
2: ไปขึ้นไอ้ตลาดเขาเขียนตลาดบ้านกลางนครพนมครับ
1: ไปขึ้นที่นครพนมเลย
2: ใช่ครับ
1: แม็กต้องตีรถเปล่าจากบางแคกรุงเทพไปที่บ้านกลางนครพนมเพื่อรับของเขาถูกต้องไหม
2: ใช่ครับผม
1: แล้วเอาไปไหนครับปลายทาง
2: เอามาส่งร้อยเอ็ดครับผม
1: มาส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด
2: ใช่ครับ
1: ของอยู่นครพนมแล้วมาส่งร้อยเอ็ดค่าจ้างเท่าไหร่ตอนนั้นตกลงกัน
2: 4,500 ครับผม
1: ทั้งหมดนี้คุยกันผ่านไลน์ไหมหรือว่าคุยโทรศัพท
2: ์คุยผ่านไลน์ครับผม
1: มีหลักฐานการติดต่อผ่านไลน์แล้วก็คุยผ่านไลน์ตกลงราคาผ่านไลน์มีทั้งหมดถูกไหม
2: ใช่ครับผม
1: มีหลักฐานหมดนะ
2: ครับผม
1: แล้วก็นครพนมมาส่งร้อยเอ็ดนะ
2: ครับผมพี
1: ่แม็กไม่สงสัยเหรอ
2: ผม
1: เดี๋ยวนะผมยังไม่ถามว่าของที่ว่านี่คืออะไรนะแต่
2: มะม่วง
1: เดี๋ยว
2: แป๊บเดียว
1: ยังผมยังไม่ถามเลยผมละเอาไว้นะแค่ฟังอย่างนี้ผมก็สงสัยแล้วฝนสงสัยไหม
0: ก็มันระยะทางเนาะ
1: ของอยู่นครพนมแล้วมาส่งร้อยเอ็ดแต่เรียกรถจากกรุงเทพ
0: ทำไมไม่เรียกรถตรงนครพนมแล้วไปร้อยเอ็ดล่ะ
1: ซึ่งนิดเดียวนครพนมร้อยเอ็ดผมว่าเต็มที่ไม่เกิน300โลถูกไหม
0: ใช่
1: นครพนมวิ่งเข้ามาสกลนครข้ามเขาภูพานมากาฬสินธ
0: ุ์
1: กาฬสินธุ์ก็ข้ามมาสารคามก็ร้อยเอ็ดแล้วนี่ยังรู้ทาง
0: ใช่
1: ไหม
0: ใกล้ใกล
1: ้ใช่แล้วทำไมเขาถึงไปเรียกนี่เอางี้แม็กไม่ได้เอะใจในเรื่องนี้ถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: อยู่ที่ราคาที่เขาจ้างถูกต้องไหม
2: ใช่คร
1: ับ โอเคก็รับงานเขาก็ไปขึ้นของเสร็จปั๊บเอามาส่งที่ร้อยโดนจับตรงไหน
2: ผมโดนจับที่ไอ้นั้นเลยครับที่ไอ้ตลาดบ้านกลางเลยครับ
1: ที่กำลังขึ้นของเลย
2: ใช่ครับผม
1: แล้วตกลงของเป็นอะไรที่ตกลงกันในไลน์ว่าให้ไปขึ้นอะไร
2: เขาแจ้งว่าเป็นผลไม้ครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นเขาไม่ได้แจ้งผม
1: ไม่ได้แจ้งบอกว่าเป็นผลไม้อย่างเดียวทั้งหมดนี้ข้อความอยู่ในแชทไลน์หมดใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: แม็กครับผมอยากให้คุณมาขนของที่ตลาดบ้านกลางนครพนมนะครับคุณสะดวกไหมราคาเท่าไหร่

0: มูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
1: มูลค่าเป็นเงินที่ด่านเขาตีนี่ประมาณ 60,000
0: 60,000 น้องฝนเอา 60,000 คูณ 40% ดูนั่นคือเบี้ยปรับครับลองดูที
2: ่ 40%
0: ตอนนี้เขา
2: 24,000
0: 24,000 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีคุณแล้วเขาให้คุณชำระค่าปรับไหมยึดของและชำระค่าปรับไหมมีข้อเสนอนี้ไหมหรือจะดำเนินคดีอย่างเดียว
1: ดำเนินคดีครับตอนนี้ขึ้นศาลอย่างเดียวครับผม
0: ขึ้นศาลศาลตัดสินหรือยังครับ
1: ศาลยังไม่ได้ตัดสินครับ
0: ยังไม่ตัดสินนะแล้วเขาฟ้องว่าไงครับฟ้องยังไงฟ้องให้จำคุกหรือฟ้องให้เสียค่าปรับ
1: เขายังไม่ได้ฟ้องครับแต่ว่าคือเขาให้ประกันตัวออกมาก่อนครับ
0: ประกันเท่าไหร่ครับ
1: ประกันคนละ15,000ครับ
0: โอเคครับก็แสดงว่าไม่ได้แรงดูจากเงินที่ประกันเนาะทีนี้แม็กจะถามว่าไงอะครับ
1: ไม่ก็คือเหมือนผมไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับแล้วรถก็โดนยึดอย่างเงี้ยพี่แล้วผมต้องทำยังไงได้บ้างเพราะว่าเจ๊เขามีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้จับเจ๊อ่ะพี่
0: เจ๊นี่คือเจ้าของ
1: ใช่ครับผม
2: เจ้าของแก้วมีดเหรอ
1: เจ้าของคนรถ
0: เจ้าของผลไม้นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นเหตุอันควรสงสัยครับว่าเจ้าของผลไม้ไม่จับมาจับแต่เจ้าของคนรับจ้างอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ครับมาจับรับจ้างแล้วก็ลูกน้องเขา
0: แต่ไม่จับเจ้าของผลิตภัณฑ
1: ์แต่ไม่จับเจ้าของครับ
0: พนักงานสอบสวนโรงพักอำเภออะไร
1: บ้านกลางครับผมนครพนมคร
0: ับ สภ.บ้านกลางนครพนม
1: ครับ
0: แล้วในคำสอบปากคำสอบสวนนี่แม็กไม่บอกเลยว่านี่ของเจ๊มะม่วงของเจ๊
1: ไม่ก็คือผมเอาหลักฐานให้เขาดู
2: ก็ให้การตามน
1: ี้เป็นรถรับจ้างแบบน
0: ี้เดี๋ยวทีนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้ตำรวจสรุปสำนวนจะส่งฟ้องอัยการหรือยังหรือว่ายัง
1: ส่งฟ้องอัยการนะครับแล้วก็ไปศาลแล้ว
0: ไปถึงศาลแล้วแต่ว่าไม่ได้ฟ้องแต่ว่าไม่ได้ฟ้องเจ้าของมะม่วง
1: ใช่ครับไม่ได้ฟ้องเจ้าของ
0: จำเลยผู้ต้องหาสองคนคือผู้รับจ้างแม็กหนึ่งคนกับลูกจ้างของเจ๑คน2คน
1: มันทั้งหมด5คนครับมีผมแล้วก็แฟนแล้วก็ไอ้คนยก3คนคร
0: ับ เอาแฟนคุณและลูกจ้างเขา3คนรวมเป็น5
1: ใช่ครับผม
0: พนักงานสอบสวนทำคดีนี้แปลก
2: ไม่มันมีนอกมีในหรือเปล่ากับเจ๊
0: ผมก็ไม่กล้ากล่าวหานะแต่ว่าผมว่ามันแปลกแต่เวลาพนักงานสอบสวนเขาบอกเอ้าแล้วของเป็นของใครก็ของเจ
2: ๊
0: เอ้าทำไมเจ๊ไม่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหากลับกลายเป็นลูกจ้างโดน
2: เพราะเจ๊เป็นผู้ว่าจ้างจริงเจ๊ต้องโดนก่อนลูกจ้าง
0: ไม่ใช่เจ๊เป็นผู้ว่าจ้างอย่างเดียวเจ๊เป็นเจ้าของมะม่วง
2: เจ้าของมะม่วงแก้วขมิ้นด้วย
0: ถูกไหมเมื่อมะม่วงเป็นมะม่วงแก้วจากเขมร
2: ใช่
0: เอาเข้ามาหลบเลี่ยงภาษีไม่ถูกต้องคำถามแรกคือใครเป็นเจ้าของคือเจ๊
2: ใช่
0: คำถามที่สองและใครร่วมกันบ้างเขาตั้งเป็นการร่วมกันใช่ไห
2: ม
0: นำเข้ามาใช่ไหมก็คือลูกจ้างของเจ๊สามแล้วก็ผู้รับจ้าง
2: ก็คือ
0: คนขับกับภรรยาที่นั่งไปด้วย
2: คุณแม็ก
0: รวมเป็นห้าแต่เจ้าของมะม่วงรอด
1: ใช่ครับ
0: คำถามสภ.บ้านกลางก็คือว่า
2: ทำไมไม่ตั้งข้อหากับเจ
0: ๊ผมก็สงสัยนะผมก็สงสัยนะคุณตำรวจนะอันนี้นี่ประการที่หนึ่งนะจริงๆเราสามารถร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการได้นะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเราไม่ได้ร้องไงเรื่องมันอัยการ
2: ส่งฟ้องอัยการ
0: ก็แปลกนะอัยการไม่สงสัยเลยอ่ะจับแต่ลูกจ้างเลยเจ้าของมะม่วงไม่จับอันนี้แปลกไหมถ้าปัญญาบ้าเนี่ยต้องจับที่ต้นตอใช่ไหม
2: ถูก
0: ไม่จับแต่คนขนใช่ไหมอัยการนี่ก็แปลกเนาะอันนี้ผมแปลกนะผมอาจจะไม่ฉลาดเองก็ได้ผมยอมรับว่าผมโง่เลยงานนี้นะแต่ผมก็แปลกทำไมไม่จับเจ้าของมะม่วงแล้วก็พนักงานสอบสวนทำไมไม่ตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของแล้วก็สามทำไมอัยการถึงนำสำนวนกับพร้อมผู้ต้องหาไปฟ้องต่อศาลเนี่ยจึงเห็นสำนวนมันแปลกๆนะ
2: มันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะสำนวน
0: อย่าทำให้ผมเชื่อความคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าประเภทว่าหอมกระเทียมอะไรพวกนี้เปลี่ยนสัญชาติอยู่ชายแดนนครพนมอ่ะเพื่อนผมเป็นตำรวจอยู่โรงพักอยู่ที่นครพนมแกบอกน้อมคุณรู้ไหมชื่อถวินผมชื่อถนอมวินกับน้อมเป็นเพื่อนกันก็เป็นปุ้มกับโรงพักก็บอกว่าแถวนี้นะมีพวกเปลี่ยนสัญชาติเยอะแหละ
2: อ๋อเหรอ
0: พอจับเปลี่ยนคือของเถื่อนไงอันนี้ข้อสงสัยที่หนึ่งนะทีนี้เมื่อขึ้นศาลแล้วก็แม็กก็ไปยอมรับสาภาพให้ปากคำเพราะว่าโทษมันจริงๆเนี่ยถ้าแม็กส่งเฟซบุ๊กให้พี่นิดหนึ่งไอ้คำฟ้อง
1: ได้ครับ
0: อยากเห็นคำฟ้องว่าเขาฟ้องว่าไงนะครับเพราะว่ามันอาจจะแค่โดนค่าปรับ

0: ครับแต่ว่ามันไม่ควรจะโดนตามลำพังอ่ะนะประการที่สองครับ
1: ครับผม
0: เคยคุยเรื่องลักษณะทำนองนี้กับท่านอาจารย์ณรงค์ศิริสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9จังหวัดสงขลาเนา
2: ะ
0: ผมเคยได้รับร้องทุกข์จากเจ้าของรถบรรทุก10ล้อคันหนึ่งที่ไปขึ้นของที่เชียงของจังหวัดเชียงรายมีคนโทรไปอย่างนี้ครับผมจ้างคุณมาขึ้นของนะคนที่รับจ้างวิ่งรถรับส่งของเนี่ยก็ไปครับแล้วก็ขึ้นของขึ้นของขึ้นของขึ้นของพอขึ้นของเหมือนกับไอ้น้องแม็กนี่แหละ
2: โดนแม็กเลย
0: โดนอะไรรู้ไหม
2: โดนอะไรฮะ
0: โดนแจ้งข้อลักทรัพย
2: ์โอ้อ้าวเหรอ
0: พอโดนลักทรัพย์เนี่ยนะน้องฝนนะมันไม่ใช่วันลักทรัพย์นะกลางวันกลางคืนลักวัดลักทรัพย์กลางวัน3ปีกลางคืน5ปีร่วมกันลักทรัพย์โทษก็จะยิ่งหนักขึ้นนึกออกไหม
2: นึกออกค่ะ
0: 2ถึง5ปีมันจะหนักขึ้นแล้วที่สำคัญบางทีเนี่ยเขาก็สู้ได้ยอมได้แต่รถถูกยึดไงแล้วรถ10บรรทุกอ่ะ10ล้อ
2: ก็ทำมาหากินไงต่อเนาะ
0: ไอ้นี่น้องแม็กก็มีรถคอกหากินกับภรรยารถโดนยึดเผลอๆโดนริบเพิดไปใช้ในการความผิดก็ต้องดูว่าข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนเนี่ยริบรถเราด้วยไหมริบไหม
1: ริบครับพี
0: ่นั่นแหละ
2: ตอนนี้ริบไปแล้ว
1: แล้วก็ไป
0: ยังครับอยู่ที่ศาล
1: ด้วยครับ
0: ก็แม็กอย่าสู้ตามลำพังไปหาทนายความที่ดีพอสมควรที่จะสู้ประเด็นนี้นะ
1: ครับผม
0: ไปสู้ต่อสู้ประเด็นนี้นะครับและหลักฐานเมื่อกี้ที่พี่พยายามซักละเอียดนิดหนึ่งว่าเธอรับงานนี้มาได้ยังไงเอาคุยทางไลน์เมื่อคุยทางไลน์บันทึกทุกอย่างอยู่บันทึกอยู่ในไลน์
2: ข้อมูลอยู
0: ่มันจะคนเราจะทำผิดกฎหมายอาญาเนี่ยเราฆ่าคนตายน้องฝนฆ่าเขาตายจริง
2: ๆค่ะ
0: แต่คนฆ่าไม่ผิดก็ได้นะรู้ไห
2: ม
0: งงไหม
2: ทำไมอ่ะ
0: งงเปล่าง
2: งสิ
0: กี่ตัวงงอ่ะงงงูกี่ตัว
2: สองบรรทัดแล้วเนี่ย
0: สองบรรทัดงงฆ่าคนตายแล้วไม่ผิดได้ไงถูกไหมอยู่ที่เจตนากฎหมายอาญาเนี่ยถ้าขาดเจตนาแปลว่าไม่ผิดไม่เจตนาจะบอกเราฆ่าคนตายแบบเราไม่เจตนามันมีคำว่าเจตนาถ้าเจตนาเนี่ยผิด
2: ฆ่าโดยไม่เจตนาก็คือไม่ผิด
0: ก็ต้องดูไปผิดเรื่องอื่นไหมแต่ว่าเพราะฉะนั้นเจตนาเราคืออะไรเราเป็นผู้รับจ้างแล้วก็พูดคุยซักถามพูดคุยทุกคุยแต่มันมีช่องว่างอยู่นิดนึงที่พี่เอกใจเมื่อกี้อะไร
2: ก็เรื่อง
0: จากหนองคายมาร้อยเอ็ดนั่นแหละเราอย่ารับงานไม่เลือกโทษทีนะน้องแม็กนะตรงๆนะน้องนะและเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนนะ
1: ครับ
0: การจะรับจ้างของใครขอดูของก่อนไหนใครเป็นเจ้าของทุกอย่างก่อนจะขึ้นของนะในหลักฐานการแชทเนี่ยนะขอให้บันทึกให้ละเอียดให้เป็นหลักฐานว่าเมื่อใดที่เกิดของผิดกฎหมายขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกขนส่งยาเสพติดใช้บริษัทขนส่งผู้รับจ้างวิ่งงานนี่แหละใช้ช่องทางนี้มันไม่วิ่งเองแล้ว
2: อ
0: ันนี้ให้รู้เลยนะอันนี้แค่มะม่วงนะครับยังไม่ใช่ยาเสพติดยังโชคดีอยู่บ้างบางส่วนนะ
2: เ
0: มื่อไหร่เป็นยาเสพติดเราจะไม่มีโอกาสออกจากคุกเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะรับจ้างนะครับแชทข้อความให้ละเอียดคุณชื่ออะไรหลักฐานเป็นไงพี่ผมขอบัตรประชาชนพี่ด้วยนะไม่ใช่โทรมาบอกมาไลน์มาแล้วบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงของจริงของปลอม อย่านะครับขอหลักฐานขอที่ตั้งสำนักงานและแชทถามให้ละเอียดตกลงค่าจ้างยังไงแล้วการจ่ายค่าจ้างอย่ารับเงินสดให้โอนเป็นหลักฐานว่าคุณเป็นคนจ้างผม
2: โอนเงินมาให้เรา
0: หลักฐานการโอนเรารับโอนเราสุจริตไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วก็เวลาไปขึ้นของปั๊บเนี่ยถ่ายรูปก่อนครับ
2: เปิดดู
0: ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปสำนักงานถ่ายรูปคนถ่ายคลิปก่อนไลฟ์สดซะก่อนกันเลยก็ได้ครับวันนี้ผมมาขึ้นของที่นี่ที่นี่นี่เจ๊คนนี้เจ๊ฝนนะครับอยู่ที่นี่จ้างผมให้มาขึ้นของนะ
2: แล้วต้องเปิดดูของไหม
0: แล้วก
2: ็ไป
0: พอไลฟ์เสร็จปั๊บเนี่ยอะไรเลยกำลังขึ้นอะไร
2: ถ้า
0: ของที่มันกองเป็นกองเหล็กกองไม้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่มันก็เห็นอยู่แล้วจะไม่ต้องแกะทำไม
2: ก็ชัดเจน
0: แต่ถ้าพอไปขึ้นปั๊บขึ้นปุ๊บ
2: เป็นลังอะ
0: ไม่อย่างเงี้ยไอเป็นลังต้องแกะดูต้องแกะดูแล้วต้องดูทั้งหมดอย่าซูมแค่บางก้อนบางส่วนบางลังนึกไหมอย่างที่หนึ่งนะอันที่สองบอกมาขนไม้รับจ้างขนไม้ก็เห็นว่ามันเป็นไม้ต้องแกะอะไรอีกอะ
2: ไม่ต้องแกะ
0: แต่การไม่แกะไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยผมมารับจ้างขนไม้นะครับเจ๊ฝนนะฮะนี่ครับไลฟ์สดเลยบันทึกคลิปเลยเจ๊ฝนบอกให้ผมมารับจ้างขนไม้นะครับที่นี่ที่นี่ของเจ๊นะนี่เจ๊อยู่นี่ใช่ไหมนี่ของเจ๊ใช่ไหมครับพูดมัดปากให้หมดวันนี้ของเจ๊ใช่ไหมไม้ของเจ๊ใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้าใช่จ้า
0: ของเจ๊นะ
2: จ้า
0: ชัดเจนนะผมรับจ้างขนนะเจ๊นะ
2: เจ๊จ้า
0: ขออนุญาตบันทึกนะ
2: จ้า
0: ถ้าเจ๊ไม่อนุญาตอย่ารับงาน
2: โอ้
0: แล้วพอตำรวจมาถึงจับปั๊บมันไม่ต้องวิ่งไปไหนแล้วมันจับตรงนั้นเลยรู้ไอ้นี้เขาเรียกว่ารู้กันถ้ามันจะหลอกอะมันรู้กัน
2: โอ้โหแล้วชาวบ้านปกติเขาจะรู้ทันอย่างที่พี่พูดครอบคลุมมากเลยนะ
0: อ้าวถ้าแม็กไม่ละไม่ถามผมผมไม่เคยผ่านเรื่องพวกนี้ออกมาแม็กก็จะไม่รู้ว่าต่อไปนี้แม็กจะขับรถวิ่งนี้ได้หรือเปล่าและจะต่อสู้แบบไหนเพื่อได้รถกลับคืนมาเนี่ยร้องขอต่อศาลแม็กมีโอกาสได้รถกลับคืนแม็กค่าปรับก็รับสาภาพพูดตามความจริงทุกอย่างและขอให้ศาลอย่ารีบรถนะเพราะว่าเราขับรถโดยสุจริตและพิสูจน์ตรงนี้ได้ถ้าโดนริบศาลชั้นต้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ลงตามศาลชั้นต้นฎีกามีโอกาสหลุดครับแต่ว่าพี่ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันต้องสุจริตความสุจริตของเราจะเป็นตัวที่ทำให้เราหลุดพ้นเราไม่มีเจตนาที่จะนำเข้าของผิดกฎหมายเรามีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะเก็บหลักฐานพิสูจน์และต่อไปนี้จะรับจ้างขนของให้ใครหรือใครก็ตามบันทึกคลิปทุกอย่าง
2: ต้องรอบคอบ
0: แล้วก็ต้องมีความเป็นเจ้าของใครขอเลขบัตรถ้าไม่ให้ผมไม่รับงานครับอย่าเสี่ยงนะแล้วก็ยาเสพติดมันเยอะทุกวันนี้นะ
1: ครับผม
0: โอเคไหมครับแม็กครับ
1: โอเคครับผม
0: มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มี
2: ครับพี่หลอกบอกให้แม็กส่งสำนวนของศาลให้ดู
0: ส่งไอ้คำฟ้องมาให้พี่ดูนิดหนึ่งนะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวจะให้ทนายนฤเบศเขาช่วยดูนิดหนึ่งขอมาศึกษาหน่อยว่าทำไมตำรวจถึงไม่ตั้งข้อกล่าวหาเจ้าของมะม่วง
1: ครับผม
0: แปลกสงสัยไหม
2: สงสัยสิเพราะว่าสำนวนตั้งแต่ตำรวจเขียนสำนวนก็น่าแปลกแล้วนี่ไปขั้นที่สองนะในชั้นศาลก็แปลก
0: ผมรับจ้างขนจริงครับผมรับผมไม่รู้ว่าของผิดแต่มันของมะม่วงเจ๊ฝนนะครับ
2: จะเป็นมะม่วงของสามลูกจ้างที่โดนจับได้ยังไงถูกไหม
0: หรือมันจะเป็นของมะม่วงลูกจ้าง
2: โอ้ไม่รู้อ่ะต้องดูสำนวนก่อนอ่ะเราก็สรุปไม่ได้อ่ะแล้วอย่างนี้พอจะช่วยได้ไหมพี่หนอมเคสเนี้ยต้องหาทนาย
0: สารภาพแล้วก็หาทนายความมาช่วยแก้ต่างในข้อเท็จจริงนะเพื่อจะง้างข้อกฎหมายก็คือคดีเนี่ยกฎหมายมีความผิดอยู่สองข้อน้องฝน
2: ค่ะ
0: หนึ่งก็คือเราทำผิดจริงนั่นคือข้อเท็จจริงถ้าเราไม่ได้ทำผิดมันก็คือข้อเท็จจริงหนึ่งแก้ข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเขากล่าวหาเราว่าเราเป็นร่วมกันนำเข้า
2: ของหนีภาษี
0: ของหนีภาษีเป็นขม่วงมะมิ่น
2: ค่ะ
0: ขม่วงอะไรนะ
2: มะม่วงขมิ้น
0: ขม่วงมะม่วง
2: แก้วขมิ้น
0: โอเคขมิ้น
2: ไม่ใช่ขม่วงมะมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้น
0: นี่คือข้อที่จริงว่าเราข้อที่จริงคืออะไรนะพอเราได้ข้อที่จริงเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยนำเข้ามาเสียภาษีไห
2: ม
0: ถ้าไม่เสียภาษีมันผิดกฎหมายอะไรคือผิดกฎหมายศุลกากร
2: ใช่ใช่
0: ความผิดกฎหมายศุลกากรในความผิดถ้าคุณนำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกไหมมันก็คือการมีทั้งโทษทั้งจำและปรับซึ่งส่วนใหญ่ศุลกากรเขาจะปรับ
2: ใช่
0: ก็เหมือนเธอนำเข้าหิ้วกระเป๋ามาจาก
2: กระเป๋าแบรนด์เนม
0: แบรนด์เนมแล้วก็เข้าป่านตม.ม
2: า
0: ถ้าเขาไม่ตรวจก็พ้นถ้าพอตรวจเสร็จปั๊บพ้น
2: ค่ะ
0: นำเข้าของ
2: นำเข้า
0: ไม่เสียภาษี
2: ใช่
0: เสียค่าปรับ 40% จบไหม
2: จบ
0: เสียค่าปรับจับบ้านได้กระเป๋าเขาก็ยึดโอเคไหมมันต่างกันตรงไหนกันมะม่วงมะมิ้นเนี่ย
2: มะม่วงแก้วขมิ้น
0: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยแต่อร่อยนะมะม่วงเนี้ยนะโอ้จิ้มพริกเกลือน้องฝนเออ
2: แต่ตอนนี้คุณแม็กน่าจะกินอะไรไม่อร่อย
0: เลยโอเคแม็กนะขอบคุณมากที่แม็กเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังแล้วเป็นบทเรียนราคาแพงกับการประกอบอาชีพรับจ้างแล้วจะทำให้ซุ่มเสียงเรื่องนี้ตีแผ่ออกไปทั่วประเทศแล้วบอกเพื่อนแล้วก็สื่อสารผ่านไลน์ผ่านเฟซบอกพี่หนอมเล่าให้ฟังรายการ NBT รวมใจเราเตือนออกไป
2: ในกลุ่มแชท
0: อาจารย์ณรงค์เนี่ยบอกผมเรื่องนี้พอมาจับเรื่องนี้เสร็จปั๊บผมถึงบางอ้อไงโอเคมั้ยครับแม็กครับ
1: ครับ
0: ผิดถูกอยู่ที่แม็กรู้คนเดียวว่าแม็กทำสุจริตมั้ยแต่ถ้าไปรับจ้างขนมะม่วงขมิ้นมันจะทุจริตยังไงอ่ะฝนถ้าไปเอายาเสพติดก็ยังสงสัยหน่อยนะโอเคแม็กนะทักเฟซบุ๊กพี่มานะรู้อยู่นะ
2: ลองส่งมาดูนะคะ
0: แล้วก็ส่งหมาย
2: ส่ง
0: สำนวนส่งหมายฟ้องอ
2: ่
0: ะ
2: ให้พี่ดู
0: นะอยากศึกษาเป็นความรู้นะขอบคุณครับแม็กครับที่เล่าเรื่องนี้ฟังแล้วขอติดตามความคืบหน้ารายงานการขึ้นศาลแล้วก็ฟังผลว่าศาลตัดสินว่าไงด้วยนะ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณแม็ก
0: โอ้ได้ปัญญาเลยน้องฝนนะ
2: มันพอมีทางออกไหมพี่ถ้าอย่างเงี้ยเขาไปตามขั้นตอนแล้วไปฟ้อง
0: คือทางออกก็คือการต่อสู้ในชั้นศาลตามกระบวนการนั่นแหละ อันนี้เราไปแก้อย่างอื่นไหมแก้ข้อที่จริงคืออะไรแล้วก็ข้อกฎหมายว่าไงก็ตามนั้นนะครับถ้าเราแพ้เราก็อุทธร
2: อ
0: ุทธรแพ้แล้วก็ฎีกาให้ฎีกาตัดสินเราจะบอกว่าชั้นต้นทีเดียวแล้วจบไม่ใช่เรามีสามศาลครับ
2: ไปสายคุณลาวันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณป้าตรวจเจอมะเร็งเต้านมแต่โรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ยอมนำใบส่งตัวคุณป้าไปรักษาเหรอคะ
3: ค่ะ
0: ป้าอายุเท่าไหร่ครับ
3: แต่ขาดปีเศษก็80แล้วค
0: ่
3: ะ
0: โอ้80แล้วแล้วเป็นผู้พิการอะไรด้วยไหม
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เป็นผู้พิการนะ
3: ยังช่วยไม่พิการค่ะช่วยตัวเองได้ทุกอย่างค่ะ
0: โอเคคือคำว่าผู้พิการมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ถ้าพิการผู้สูงอายุมันจะมีกรณีที่การส่งตัวการรักษาไงโรคมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้สิทธิบัตรทองใช่ไหมครับป้า
3: ใช่
0: เมื่อเป็นสิทธิบัตรทองแล้วทำไมต้องมีใบส่งตัวทำไมเขาไปส่งทำไมไม่ไปเลยล่ะครับป้าจะไปรามาจะไปศิริราชจะไปสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
2: ์ก็ไปได้
0: หรือจะไปศูนย์มะเร็ง
3: เขาไม่ยอมก็นั่งก้าวไม่ยอมอย่างเดียวก้าววิ่งก้าววิ่งออกจนจะตายคาโรงพยาบาลแล้ว
2: ว้าย
0: แล้วป้าไม่ไปปลายทางเลยอ่ะ
3: ไป
0: ป้าแล้วป้าไปรักษาอยู่ที่ไหนปกติอ่ะ
3: ปกติป้าก็ไปพวกไอ้ความดันไขมัน
0: ไม่ป้าครับไม่เอาโรคเนี้ยโรคมะเร็งเฉพาะโรคเนี้ยคือถ้าโรคพื้นฐานทั่วไปก็ไปโรงพยาบาลปฐมภูมิแล้วก็ไปโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะใช่แต่ว่าพอเป็นมะเร็งปั๊บเนี่ยมะเร็งเนี่ยไปรักษาที่ไหนก็ได้น้องฝน
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับไม่จำเพาะจะต้องไปแล้วต้องไม่มีใบส่งตัวปัญหาก็คือว่าที่ป้าอยากได้ใบส่งตัวแล้วเขาไม่ส่งน่ะป้าจะไปรักษาโรคอะไร
3: โรคมะเร็งไงเพราะว่าเขาต้องมีใบส่ง
0: ทีนี้โรคมะเร็งของป้าเนี่ยนะป้ารักษาอยู่ที่ไหน
3: ก็ตรวจเจอที่รามาเพราะป้ารักไอ้ป้า
0: ตรวจรามาแล้วการรักษาใช้วิธีการใช้แสงการคีโมการผ่าตัดหรือการให้ยาแบบไหน
3: ก็หมอคิดว่าผ่าตัดเพราะว่าวันที่17นัดไปทำรายละเอียดว่านอนกี่คืน
0: ผ่าตัดเขาจะผ่าตัดที่โรงพยาบาล
3: เขานัดแล้วแล้วทีนี้เขาก็หมอทางรามาก็ทำใบส่งตัวมาให้ป้าเอาไปพระนั่งเก้าเพื่อส่งตัวป้าไปรามาแล้วเขาไม่ส่งให้อ
2: ่
3: ะ
2: เอ๊ะพี่เมื่อกี้พี่บอกชัดแล้วนะจริงๆอ่ะตามหลักสิทธิ์บัตรทองอ่ะไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
0: ถูก
2: แล้วทำไมทางโรงพยาบาลอ้างว่าต้องใช้ใบส่ง
0: ตัวทำไมรามาถึงจะขอใบส่งตัวจากพระนั่งเก้าและทำไมพระนั่งเก้าจึงไม่ส่งใบส่งตัวให้มารามาและจะยื้อคนไข้ไว้ทำไมตรงไหน
3: ได้ไหมคะเรื่องเยอะกว่านี้มันเรื่องเยอะกว่านี้คือ
0: ป้าครับไม่เอาเรื่องเยอะป้าครับคุณป้าครับผมอย่างนี้นะคือบางอย่างมันมีถ้าพูดภาษาอังกฤษว่า something wrong มีบางอย่างที่มันไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้แล้วป้าไม่เล่าหรือว่าป้ามีปัญหากับโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีกับปัญหากับป้าไม่รู้แต่ว่าผมถ้าเอาสรุปสั้นๆนะป้าเป็นมะเร็งตรวจพบที่รามา
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วเราต้องการรักษาผ่าตัดที่รามาแล้วสิทธิ์บัตรทองรักษาโรคนี้ที่ไหนก็ได
2: ้
0: ถูกนะที่ผู้ป่วยเขาสะดวกถูกมั้ย
2: โดยไม่ต้องใช้
0: โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อรามานัดผ่าแล้วนัดแล้วถูกมั้ยแต่ยังบรรณัฐผ่าแล้วแต่ว่ารามาบอกว่าให้ป้าไปเอาใบส่งตัวจากพนังเกล้าโรงพยาบาลของป้า
3: ได
0: ้พอไปพนังเกล้าบอกว่าไม่ส่งไม่ทำใบส่งให้ป้าป้าก็เลยมารามาไม่ได้ถูกต้องไหม
3: ได้
0: จึงโทรมาที่นี่ถูกต้องไหมครับ
3: ได
0: ้เอาละเดี๋ยวจัดให้ครับนะผมคุยกับป้าตามนี้นะป้านะไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วครับป้าครับ
2: เดี๋ยว
3: ป้าจะบอกนิดนึงว่าป้าประสานไปทางสปสช.แล้วก็ยังไม่ได้เรื่องเลยป้าเมื่อวานฟังรายการคุณอยู่ป้าเลยโทรเข้ามา
0: ได้ครับเดี๋ยวให้ได้เรื่องครับป้าครับนะเดี๋ยวจะเร่งให้นะป้านะโรคนี้มันไม่รอใครนะป้านะ
2: ใช่ค่ะต้องรีบรักษาน
3: ัดผ่าตัดวันที่28เนี่ยค่ะ
0: 28เดือน
2: สิงหาเหรอ
3: สิงหาเนี่ยค่ะ
0: 28สิงหานะป้านะโอเคเดี๋ยวผมค่อยชื่อขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของป้ารายละเอียดหลังไมค์เดี๋ยวขอให้ผมนะหลังไมค์นะคุณติ๊กขอแล้วก็เดี๋ยวขอหลังจากนี้ค่อยโทรจบรายการแล้วก็ขอแล้วผมจะประสานกับทางคุณหมอเลขาสปสช.ป้านะเอาตามนี้แล้วดูแลให้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
0: ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2: ค่ะ
0: มีสิทธิ์บัตรทอง
2: ค่ะ
0: มีบัตรคนจน แล้วรอคิวยาวผ่าตัดก็ยาวฉายแสงก็ยาวคีโมก็ยาวเพราะมันยาวมากคิวมันยาวเนา
2: ะ
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เข้าใจโรงพยาบาลบัตรทองได้เนาะแล้วบอกรอไม่ได้ไม่ไหวแล้วน้ำเหลืองไหลแล้วจะปวดทรมานเหลือเกิน
2: ปวดเข้ากระดูกละ
0: ปวดเข้ากระดูกแล้วรอไม่ได้แล้วคิวมันยังไม่ถึงท่านไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
2: ค่ะ
0: โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอยู่ที่ทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครของนายแพทย์เหรียญทองนายแพทย์เหรียญทอง
2: เราเคยพูดคุยกับท่าน
0: พลตร
2: ี
0: นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะถ้าจนจริงลำบากจริงนะครับท่านรักษาให้ฟรีแต่ต้องเป็นสิทธิ์บัตรทองรักษาให้ฟรีนะครับจนไม่มีที่พักมีที่พักให้ด้วยและถ้ามากับญาติหนึ่งคนให้ญาติอยู่ด้วย
2: มีค่าเดินทางให้
0: ค่าเดินทางกลับไปกลับมาได้นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผมคุยกับคุณหมอบ่อยมากเรื่องนี้เพื่อย้ำว่านี่คือสิ่งที่คุณหมอช่วยแต่ต้องเป็นสิทธิบัตรทองนะ
2: ไม่ต้องรอคิว
0: โทรไป025745000 025745000 025745000จำเอาเนาะ
2: โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
0: มงกุฎวัฒนะไม่ใช่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคนละโรงพยาบาลนะมงกุฎวัฒนะครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยคุณพนมค่ะสวัสดีค่ะคุณพนม
4: สวัสดีครับ
2: คุณพนมจากสมุทรปราการแม่บอกว่าจะโอนที่ดินให้ลูก8คนต่อมาแม่เสียชีวิตปรากฏว่าแม่โอนให้น้องชายตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตโอนให้คนเดียวเลยเหรอฮะ
4: ให้คนเดียวครับแต่เขาก็ได้อยู่ที่พระประแดงอยู่แล้วน้อง2คนได้ที่พระประแดงมันมีอยู่ประมาณ60ตารางวา
0: เอางี้ครับพี่พนมครับพี่พนมเรื่องยาวสาวให้สั้นนะพี่อยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภออะไร
4: ครับที่นู่นอยู่อำเภออัมพวาครับ
0: อยู่อัมพวา
2: อัมพวา
4: อัมพวา
0: ตอนนี้พนมเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยอยู่สมุทรปราการใช่ไหม
4: ผมย้ายมาอยู่สมุทรปราการแล้วแต่ที่มันอยู่ที่สมุทรสงคราม
0: ที่ดินอยู่สมุทรสงครามเอางี้ครับ
4: เพราะว่าพี่น้องยังมีอยู่
0: พี่พนมครับ
4: ครับ
0: ตอบที่ผมถามนะไม่เล่าเรื่องนะ
4: ครับได้ครับ
0: กว่าพี่จะกลับจากสมุทรสงครามมาถึงสมุทรปราการแล้วพี่วนกลับไปสมุทรสงครามเวลาผมหมดซะก่อนนะ พี่มีปัญหาอะไร
4: ปัญหาก็ว่าแม
2: ่
4: อยู่กับลูกเนี่ยแหละแต่นี้ว่าไอ้น้องชายเนี่ย
0: เล่ายาวอีกแล้วเล่ายาวแล้ว
2: พี่ถามพี่คำถามดีกว่า
0: เอางี้พี่อย่าเล่ายาวอ่ะมีปัญหาเรื่องที่ดินใช่ไหม
2: โอนที่ดิน
4: ครับ
0: ที่ดินเป็นของใครครับ
4: ของชื่อแม่ครับ
0: ชื่อแม่พ่อกับแม่ยังอยู่ไหมครับ
4: อยู่ครับ
0: พ่อกับแม่ยังอยู
2: ่แม่เสียแล้วแม่
4: ยังอยู
0: ่แม่เสียพ่อยังอยู่นะครับ
4: คร
0: ับแล้วมีลูกกี่คน
4: 10คนคร
0: ับ10คนยังอยู่ครบไหม
4: ครบคร
0: ับ ครบนะครับแล้วที่ดินที่จะโอนให้กับลูกทั้ง10คนนั้นน่ะต้องให้ทั้ง10คนไหม
4: ให้แค่8คนจากคนโตมาถึงคนที่8
0: ให้แค่8คนทำไมอีก2คนถึงไม่ได้
4: อีก2คนได้ที่สมุทรปราการครับบ้าน
0: เขาได้ไปก่อนแล้วเขาได้รับโอนไปก่อนแล้วถูกต้องไหม
4: สงสัยน่าจะโอนพร้อมกันนี่แหละแต่เพราะเราไม่เห็นโฉนดของเขา
0: แล้วมีพินัยกรรมไหม
4: พินัยกรรมไม่มีคร
0: ับ ไม่มีพินัยกรรม
4: ไม่มีแต่แม่เขาเคยพูดปากเปล่าว่าอันนี้ให้
0: คุณพนมคุณพนมพนมครับนะไม่มีพินัยกรรมนะครับพูดปากเปล่าใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้พินัยกรรมเมื่อไม่มีพินัยกรรมมรดกของแม่นะครับพ่อยังอยู่เนาะพ่ออายุเท่าไหร
4: ่พ่อ91ครับ
0: 91พ่อยังอยู่เมื่อเป็นสินสมรสเนี่ยถ้าจะมาแบ่งเนี่ยนะครับคนที่ได้ไปแล้วก็เถอะถ้าได้ไปก่อนที่แม่ยังอยู่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะพอแม่ตายปั๊บมันต้องมาแบ่งเขามีสิทธิ์นะถ้าเขายังจะเอาอ่ะเว้นแต่เขารู้แล้วเขาได้แล้วเขาจะ
4: ลูกคนนี้เขาก็บอกว่าพ่อไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นของแม่ครับผม
0: พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหม
4: จดครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณพนมคุณพนม
4: ครับ
0: คุณต้องฟังผมไม่ใช่ฟังคนนั้นเพราะคนนั้นน่ะตัดสิทธิ์พ่อมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจยัง
4: ครับ
0: เขาพูดไม่ถูกเขาเห็นแก่ตัว1เห็นแก่ตัวตัดสิทธิ์พ่อ2เขาอาจจะไม่รู้จึงบอกว่าพ่อไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นสินมรดกของแม่สินส่วนตัวของแม่เมื่อแม่ตายพ่ออยู่พ่อก็เป็นทายาทคนหนึ่งตามกฎหมายที่จดทะเบียนสมรสนึกออกไหมพ่อก็เหมือนลูกคนหนึ่งไงพ่อก็ได้หนึ่งส่วนไงลูก10คนก็คนละ10ส่วนแม่พ่อ1คนก็11นึกออกไหมแบ่งอย่างนี
2: ้ค่ะ
4: ครับ
0: ทีนี้คุณมีปัญหาตรงไหนตกลงเอาขอคำถามสุดท้าย
4: มีปัญหานี่ว่าเขาไม่ยอมให้พี่น้องที่8คนเนี่ยเขาจะยึดไว้เป็นเขาเพราะมันกลายเป็นชื่อของเขาไปแล้ว
0: แม่เสียชีวิตนานหรือยังแม่เสียชีวิตกี่ปีแล้ว
4: แม่เพิ่งเกิดไปเมื่อปีนี้แหละเมื่อ
0: แม่เพิ่งเสียชีวิตปีนี้นะ
4: ไม่กี่วันเนี่ยร้อยกว่าวันเอง
0: แล้วโฉนดยังเป็นชื่อคุณแม่อยู่ไหมครับ
4: โฉนดเขาเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาไปแล้ว
2: เขาว่าใคร
0: เปลี่ยนเป็นชื่อพี่คนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยน
4: เป็นของน้องไปแล้ว
0: เขาเปลี่ยน
4: ไปดูที่กรมที่ดินที่สมุทรสงคราม
0: คุณพนม
4: ครับ
0: เขาเปลี่ยนไปตอนที่แม่ยังอยู่หรือว่าแม่เสียแล้ว
4: เขาเปลี่ยนไปเมื่อตอนปี67
0: ตอนแม่ยังอยู่ใช่ไหมเท่ากับแม่โอนให้

0: รับไปคนเดียวพี่น้องตั้งหลายคนน่ะ
1: 10คน
0: มันเป็นการหลอกลวงล่อลวงแม่ให้ไปโอนไห
1: ม
0: ตอนนั้นสติสัมปชัญญะแม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูไปดูข้อที่จริงตอนนี้คุณอยู่สมุทรปราการใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: คุณไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการก่อนนะพี่พนมนะไปถามมาก่อนให้เขามีเวลาซักไซ้ไล่เลียงพี่มาถามหน้าจอผมมีหน้าที่ชี้ทางออกให้พี่ว่าพี่ไปที่นี่นะไปปรึกษาเขาอย่างนี้กรอบวิธีคิดเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่มีพินัยกรรมตกแก่ลูกทุกคนนะครับพ่อก็มีสิทธิ์นะพ่อก็เป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมายพ่อก็มีสิทธิ์ไม่ใช่สินสมรสแต่พ่อมีสิทธิ์หนึ่งส่วนในฐานะทายาทของ
1: ของแม่
0: นะแล้วก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินของแม่ที่จะมาจัดการแล้วบอกว่าเอาละเขาได้รับโอนจากแม่ก่อนที่แม่ตายเมื่อปี67โอนไปได้ช่องทางไหนเป็นลักลอบมีการโอนที่ชอบโดยกฎหมายสุจริตตรงไปตรงมาหรือมีอะไรที่ไม่ชอบทำช่อฉนไหม
1: มีสติสัมปชัญญะหรือเปล่า
0: อัยการเดี๋ยวมันจะได้เห็นร่องรอยนะชี้ให้พี่ไปตามนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เพราะว่าคนที่มาปรึกษานี่เขาจะบอกว่าเขาถูกเสมอแหละแล้วคนที่ถูกพาดพิงนี่ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ถูก
1: เราไม่ได้ยินอีกฝั่งนึง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยินคนอีกฝั่งหนึ่งพูดถ้าไม่งั้นเขาจะยืนยันบอกก็แม่โอนให้เขาไงคนอื่นเขาลูกคนอื่นแม่ไม่ให้ไงเราจะเถียงเขาได้ไงก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง
1: ใช่ต้องให้อัยการเอาข้อมูลเอาอะไรมาซักกันอีกทีนึงไปสายคุณสมจิตต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิต
3: ครับครับ
1: คุณสมจิตอายุ73ปีอยู่ที่อ่างทองนะคะ
3: ครับครับ
1: แยกกันอยู่กับภรรยา20ปีต้องการหย่าเหรอคะตอนนี
3: ้ครับ
0: ก็ต้อง73แล้วจะหย่าเพื่ออะไรล่ะจะไปมีสาวใหม่เหรอครับ
3: เปล่าครับหมายความว่าผมจะไปทำไปขายที่ขายทางมันก็ต้องให้เขาเซ็นงั้นเซ็นไม่ได้ครับ
1: เขาหย่าเพื่อจะได้ไปขายได้
0: ติดไอ้ใบสมรสอยู่เน
1: า
0: ะ
3: ครับแล้วก็อย่างนึงครับผมขอใบไอ้นี่ไว้ขอบัตรคนจนเขาติดก็มีที่โดยเขาไม่ยอมให้
0: อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วครับบัตรคนจนเดี๋ยวนี้ไอ้สามีภรรยาเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วคราวที่แล้วมีคราวที่แล้วต้องไปตามกันมาแต่คราวนี้เงื่อนไขนี้เขาตัดไปแล้วไม่มีปัญหานะไม่เอาเรื่อง
3: ก็ดีหน่อย
0: ไม่เอาบัตรคนจนมาพูดให้ฉับฉนเดี๋ยวมันฉับฉนอีกนะอันนั้นเรื่องเก่าเรื่องใหม่นี่คลังเขายกประเด็นนี้ไปแล้วเนาะ
1: คือวันนี
3: ้
0: เอาเฉพาะประเด็นว่าแยกกันอยู่เกิน20ปี
1: แล้ว
0: ไอ้ที่ต้องการขายเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
3: สินของผมเองครับ
0: สินส่วนตัวนะ
3: สินส่วนตัวที่พ่อแม่ยกให้ครับ
0: พี่สมจิตมี2ทางภรรยายังอยู่นะเขายังอยู่อ่างทองไหม
3: ยังอยู่นั่นรังสิตครับ
0: รังสิตนะแล้วเขาอยู่กับใครอยู่กับลูกหรืออยู่กับใคร
3: อยู่คนเดียวครับ
0: อยู่คนเดียวแล้วยังคุยกันบ้างไหม
3: ก็ไม่คุยเลยเขาไม่ยอมคุยเมื่อวานผมไปหาเขาให้เพื่อนจัดการไปหย่าเขาไม่ยอม
0: เขาบอกว่าไง
1: เหตุผล
3: เขาบอกเขาไม่หย่า
1: เพราะอะไร
0: อ๋อเขาบอกว่า
3: ต้องแบ่งแยกแบ่งที่แบ่งทาง
0: อ๋อแล้วที่รังสิตของเขาน่ะเขามีที่ไหม
3: ก็ที่รังสิตหมายว่าผมซื้อไว้ปลูกบ้านคนทั้งหมด50แปลว่ามีชื่อผมและชื่อภรรยาครับ
0: โอเคมีเงื่อนไขครับพี่ครับ
3: ครับ
0: มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะที่จะทำให้ภรรยาถ้าฟังผมอยู่นะครับแล้วพี่ไปบอกไม่ผิดพลาดนะภรรยาพี่จะรีบโอนให้พี่ทันทีเลยรีบหย่าเลย
1: เรื่องอะไรคะ
0: รีบหย่าเลยหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณภรรยาไม่ยอมหย่า
3: ครับ
0: ผมจะฟ้องหย่า
3: ครับนี่แหละคร
0: ับ ฟังอย่างเดียว
3: คร
0: ับ นะผมจะฟ้องหย่าเสร็จแล้วขอแบ่งไอ้มรดกที่อยู่ที่ดังสิทธิ์ด้วยนะ
1: เพราะว่ามันเป็นสินสมรส
0: แบ่งครึ่งหนึ่งด้วยแบ่งครึ่งมีสิทธิ์แบ่งเลยตามกฎหมายเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าเธออย่าให้ฉันเสียโดยดีนะจ๊ะเธอจ๋า
1: จ๊ะ
0: นะคิดถึงความหลังที่พี่สมจิตไปจ๊ะเอ๋กับเธอครั้งแรกที่งานวัดไงตอนนั้นนั่งสะกิดกันครึ่งคืนนะ
1: จำได้จ้ะจ๊ะ
0: ถ้าเธออย่าให้พี่โดยดีเพราะว่าเธอกับฉันก็แยกมา20ปีแล้วเนาะ
1: จ๊ะ
0: จะเอาบ่วงมาคล้องกันอยู่ใยทำไมไม่ตัดบ่วงฉับฉับฉับฉับนะเธออย่าให้ฉันเสียฉันจะไม่เอาส่วนแบ่งตรงนั้นก็เป็นของเธอไป
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ไหมยกให้เขาได้ไหม50นั้นน่ะ
3: แต่เขาไม่เชื่อใจผม
0: เดี๋ยวสิยกให้เขาได้ไหม
1: ตอบให้ตรงหน่อย
3: ได้ครับ
1: ยกได้ไหม
0: พอได้เสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ที่ดินของพี่ที่อ่างทองอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ถามแล้วว่าเป็นสินส่วนตัวใช่ไหม
3: ครับ
0: เมื่อเป็นสินส่วนตัวภรรยาไม่มีสิทธิ์ในสินส่วนตัวของพี่
1: ใช่
0: เมื่อไม่มีสิทธิ์ในสินส่วนตัว

0: พี่มีสิทธิ์ในสินสมรสก็คือที่รังสิต50ตารางวาเมื่อพี่ไม่ติดใจในสินสมรสบอกว่าถ้าหย่ากันเสร็จก็บันทึกหลังใบหย่าเขาเรียกว่าบันทึกหลังใบหย่าบอกว่าเธอกับฉันไปหย่ากันนะเดี๋ยวพาพยานไปด้วยมีลูกด้วยกันไหมเนี่ย
1: สองคนครับ
0: เอาลูกนั่นแหละเอาบอกลูกบอกลูกเอ้ยไม่ต้องผ่านแม่แม่ไม่คุยบอกลูกเอ้ยลูกพาพ่อกับแม่ไปหย่ากันเสียแล้วก็ที่ดินของพ่อกับแม่ที่รังสิตเนี่ยก็ยกให้แม่เขาให้แม่เจ้านะก็ทำบันทึกหลังใบหย่า
2: ค่ะ
0: พอเขารู้อย่างนี้พี่ไม่แบ่งนะก็จบเขาเชื่อแล้วเพราะมันบันทึกโดยกฎหมายแล้วนะครับอันที่สองที่ดินที่อ่างทองเนี่ยมันเป็นสินส่วนตัวยังไงก็เป็นของพี่คนเดียวไม่เป็นสินสมรสไปได้แล้วถ้าพี่จะขายตอนนี้นะถ้าพี่จะขายตอนนี้พ
2: ี่
0: ก็ขายได้ครับ
1: ไม่ต้องให้ภรรยาเซ็นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องขายได้ครับแต่ผู้ซื้อเนี่ยเขาจะกังวลไห
2: ม
0: สมมติฝนจะซื้อนะ
2: ค่ะ
0: ฝนจะซื้อนะแล้วก็ดูแล้วเป็นสินส่วนตัวฝนซื้อได้เลยครับ
1: คร
2: ับ
0: ซื้อได้เลยแล้วที่ดินเนี่ยเขาจะบันทึกให้ว่าอันนี้นะเป็นสินส่วนตัวแล้วก็ถ้ามีปัญหาภายหลังก็เป็นเรื่องของคุณผู้ซื้อกับผู้ขายจะไปฟ้องร้องกันเองที่ดินเขาจะบันทึกไว้ให
2: ้ค่ะ
0: พอที่ดินพอเขารู้แล้วนี่คุณมีสิทธิ์ขายเหมือนกับที่ดินโทษนะน้องฝนฝนกับพี่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเรามีชื่อด้วยกันสองคนพี่ไม่ยอมขายเธอจะขายทำไงอ่ะถ้าโดยหลักก็ไปร้องศาลแต่ถามว่าฝนมีสิทธิ์จะขายในส่วนของฝนไหม
2: มีสิทธิ
0: ์มีสิทธิ์ขายในส่วนฝนฝนขายเลยมีคนซื้อฝนขายเลย
2: เมื่อกี้นี้พี่สมจิตบอกที่อ่างทองที่จะขายเป็นชื่อพี่คนเดียวเปล่าวะ
1: มันชื่อหมายว่า
2: ชื่อร่วม
1: ผมคนหมายว่ามันที่มีส่วนได้มีของผมคนเดียวจะญาติพี่น้องของผม
0: ไม่มีชื่อภรรยา
2: ก็ขายได้สิเนี่ย
0: ใช่ครับขายได้ครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะซื้อไหมเมื่อไม่มีคู่สมรสมาเซ็นนี่เป็นประเด็นแต่ถ้าเขาซื้อก็ที่ดินเขาจะบันทึกไว้ให้แล้วถ้าภรรยาติดใจว่าเขาไม่ติดใจที่อ่างทองเขาติดใจที่รังสิตก็พี่ก็บอกเขาเลยทำบันทึกให้ตอนหย่าก็จบครับพี่ใช่ลูกครับ
1: ผมขอถามนี้ครับสมมติถ้าเขาไม่ยอมหย่าจริงนี่ผมไปฟ้องร้องได้
0: ก็ต้องฟ้องหย่าครับฟ้องหย่าเหตุแห่งการฟ้องหย่าพี่สมจิตมีเมียใหม่ไหมอ่ะ
1: ตอนนี้ผมไม่มีผมเลิกไปหมดแล้วไม่มีคร
0: ับ นี่ไงไอตอนนี้เลิกแต่ว่าไอตอนที่เขาแยกมาเนี่ยเรามีตอนนั้นเลยทำให้เขาแยกใช่ไหม
1: ก็จะไปผมต่างคนต่างแยกครับ
0: เขาแยกมาเพราะว่าพี่มีเมียใหม่ไหม
1: ผมพูดแยกเองว่าเพราะว่าเขาอยู่บ้านที
0: ่ผมอ
1: ยู่แล้ว
0: ไม่หรอกพี่อันนี้เวลาเราจะฟ้องหย่าเขาเนี่ยเหตุในการฟ้องหย่าเนี่ยหนึ่งจงใจแยกกันอยู่เกิน3ปีนะครับทิ้งร้างกันเกิน1ปีถ้าจงจะตกลงแยกกันอยู่เกิน3ปีเป็นเหตุฟ้องหย่าถ้าว่าทิ้งอยู่ๆก็ทิ้งร้างกันไปเฉยไม่ตกลงกันเลยแยกกันไปเลย1ปีอย่างเงี้ยนะถ้าผมจำไอ้เงื่อนไขวันไม่ผิดน
2: ะ
0: นะครับหรือแต่ถ้าบอกว่าจะไปฟ้องเขาเพราะตัวเองมีชู้มันไม่เป็นเหตุฟ้องหย่าไงครับพี่ข้อที่จริงเป็นประการใดไม่ซักตรงนี้คำตอบอยู่ที่พี่สมจิตรู้แล้วว่าต้องทำยังไงถ้าพี่จะขายเป็นสินส่วนตัวพี่ขายได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเอ๊ะจริงๆมันไม่ซับซ้อนนะพี่ถนอมเมื่อสักครู่อ่ะเพราะว่าชื่อเขาก็ชื่อคนเดียวทำไมจะขายไม่ได้ก็ไม่เห็นต้องไป
0: แต่ต้องเข้าใจว่าเขามีคู่สมรสพอมีคู่สมรสเนี่ยเพื่อที่จะให้หมดปัญหากับผู้ซื้อเนี่ยก็ถ้าคู่สมรสยินยอมด้วยก็จบไงแต่ถ้าผู้คู่สมรสไม่มาเซ็นเนี่ยแล้ววันหนึ่งมีปัญหาซื้อแล้วมันไม่จบไงคือทั้งที่มันจบนั่นแหละแต่มันไม่จบอาจจะมีการฟ้องไปขึ้นศาลอ้าวกว่าจะพิสูจน์กันได้เอาเป็นสินส่วนตัวเขาไงนึกออกไหมแต่เรื่องมันคา
2: อ่ะไปสายคุณไพวันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณไพวันคะยังอยู่จากขอนแก่นนะจ๊ะลูกสาวถือครองโฉนดที่ดินร่วมกันแต่ถูกฟ้องยึดทรัพย์จากการค้ำประกันบุคคลอื่นเหรอคะ
3: ค่ะ
0: เคยถามไม่ใช่เหรอเรื่องนี้
2: เคยถามหรือยังเอ่ยคุณไพวัน
3: เคยถามแล้วค่ะแต่ไม่ได้คำตอบค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ได้คำตอบได้ไง
2: ร
0: อตอบแล้วไม่เข้าใจหรือเปล่าวันนั้นออกทีวีแล้วใช่ไหม
3: วันนั้นออกทีวีแต่ตอบยังไม่หมดมันหมดเวลาก่อนค่ะ
2: เราต้องการถามอะไรต่อคะเนี่ย
0: ลูกสาวถูกไปค้ำประกันเขาใช่ไหม
2: ถูกค่ะ
0: เดี๋ยวนะเอางี้เอาให้ชัดเลยลูกสาวเนี่ยมีที่ดินร่วมอยู่กับใครบ้าง
3: มี4คนค่ะ
0: พี่น้องมีที่ดินร่วมกัน4คนรวมถึงลูกสาว1คน
3: ค่ะ
0: นะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาคนกู้ไม่จ่ายเขาก็เลยฟ้องคนค้ำถูกต้องไหม
3: ค่ะ
0: ศาลตัดสินขึ้นศาลไหนที่ขอนแก่น
3: ที่เมืองพลค
0: ่
3: ะ
0: ศาลเมืองพลนะครับศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วหรือยัง
3: ตัดสินที่สุดแล้วค่ะเขาไปบังคับคดีแล้วค่ะ
0: บังคับคดีแล้วขายทรัพย์หรือยัง
3: เขาจะประกาศขายนี่แหละค่ะ
0: รอจะประกาศขายรอจะประกาศ
3: สิงหา
0: โอเคเมื่อรอจะประกาศขายเนี่ยจะถามว่าไงขอคำถามโดยตรงนี้แหละครับพี่ครับ
3: จะถามว่าถ้าเขาขายล่ะแม่จะไปซื้อแม่สิไปซื้อมาไว้มาที่นี่คันซื้อแล้วเนี่ยเขาสิเอาเบิดทั้งเบิดบ่อค่ะหรือว่าเขาเอาตั้งแต่ผู้ค้ำประกันจังซี่แม่ค่ะ
0: อย่างนี้ครับคุณแม่ครับที่ดินเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้เขาขายเลยลูกสาวเนี่ยเป็นหนี้ค้ำประกันเขาเท่าไหร่ที่เขาฟ้องมาให้ใช้อ่ะเท่าไหร่
3: 800,000 ค่ะ
0: 800,000 เยอะเนาะแล้วลูกสาวเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะที่มีชื่ออยู่4คนเนี่ยกี่ไร
3: ่งานกว่าๆนี่แหละค่ะ
0: 1งาน
3: บ้านที่อยู่อาศัย
0: 1งานแต่มีชื่อร่วมกัน4ไร่ถูกต้องมั้ย
2: 4คน
0: 4คนนะ
2: 4คน
3: 4คนค่ะแม่ค่ะ
0: แล้วมีบ้านอยู่กี่หลังในที่ดินแปลงนี
3: ้มีบ้านอยู่2หลังค่ะ
0: มีบ้าน2หลังแล้วลูกสาวเนี่ยเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย
3: ผู้อยู่อาศัยค่ะ
0: ผู้อยู่อาศัยผู้อยู่อาศัยแต่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเนาะ
3: ค่ะ
0: ถ้าขายบ้าน1งานนี้ราคาเท่าไหร่ขายที่ดินพร้อมบ้าน1งานราคาเท่าไหร
2: ่ราคาประเมินเท่าไหร
3: ่ประเมินไม่รู้ค่ะ
0: ประมาณที่บ้านเราเนี่ยถ้าขายได้สักกี่แสนกี่ล้าน
3: อ๋อจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะฮะ
0: ใช่ถึงล้านมั้ย
3: จะถึงอยู่ไหมเนาะถึงร้านเนี่ยไม่
0: เอาว่าไม่ถึงเอาไม่เป็นไรนี่ไง
3: ไม่ถึงหรอกค่ะ
0: เออที่ถามเนี่ยเพื่อจะได้พิจารณาที่คำถามว่าเป็นหนี้อยู่ตั้ง 800,000 นะแล้วบ้านไม่ถึง
2: ล้าน
0: แล้วก็มีเจ้าของร่วมอยู่4คน
2: ใช่
0: 4คนคนละ 200,000 เนื้อออกป่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะงั้นอยู่ๆเราจะไปชำระหนี้เพื่อปิดไม่ให้เขาไปขายทรัพย์ไม่ควรทำ
2: อ
0: ันนี้คือเหตุผลที่ต้องซักไงครับป้าไม่งั้นผมจะตอบมั่วๆบอกว่าเออไปยึดแล้วป้าก็ไปซื้อเอาเลยนะอันนี้มันตอบอย่างง่ายง่ายแต่ถ้าพอถามเสร็จป้าว่าเขาฟ้องมาให้ลูกสาวป้าเนี่ยไปชำระหนี้ 50,000 แล้ว 50,000 ก็เอาเงิน 50,000 ไปจ่ายเขาก็ถอนอายัด
2: แต่นี่มันเท่าไหร่
0: ก็จบไหม
2: จบ
0: แต่ว่านี่มันนี่ตั้ง 800,000 ราคาทรัพย์ไม่ถึงล้านถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาขายพอเขาประขายป้าก็ไปซื้อมา
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ไปซื้อมาแล้วมาเป็นของป้าเลยป้าไปซื้อให้ชนะนะป้านะ
3: จ้ะ
0: เพราะว่าถ้าเราซื้อชนะเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราซื้อคือเราเป็นเจ้าของไง
2: ใช่
0: ถ้าขึ้นไปเท่าไหร่เราก็เอาแต่ถ้าคนอื่นเขาบอกอย่างนั้นเขาไม่เอาแล้วมีซี่ถึงเจ้าของร่วมมันยุ่งไห
2: ม
0: เพราะประมูลยังไงป้าถ้าเราเจ้าของ1ใน4ไปซื้อหรือแม่ไปซื้อยังไงก็ได้ไปซื้อจากการประมูลได้เลยครับป้าครับ
3: จ้าน
0: ะ
3: ทีนี้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยเขาจะแบ่งคืนให้เราไหมคะที่ส่วนที่เราไม่ได้ค้ำประกันนะ
0: เอาอย่างนี้ครับป้าถ้างั้นเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังนะอันนี้ที่พูดไปทั้งหมดโดยรวมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกสาวเนาะให้ที่มันกลับมาเหมือนเดิมเนาะแม่ยอมเสียเงินไปก้อนหนึ่งใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เพื่อที่จะไม่ให้ทรัพย์เนี่ยไปตกไปอยู่มือคนอื่นเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ตรงนั้น
2: ใช่
0: นะสี่คนเดือดร้อนเลยถ้าคนอื่นซื้อต้องออกหมดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเขาเอาที่เราไปขายสมมติว่าที่แปลงนี้ไปขายแล้วได้หนึ่งล้านได้หนึ่งล้านเนี่ยเขาก็จะมาหนึ่งล้านมีสี่คนเอางี้ดีกว่าเอาแปดแสน
2: แปดแสน
0: ไปขายได้แปดแสนแล้วก็หนี้เขาแปดแสนแต่ว่าหนี้ 800,000 ขายที่ได้ 800,000 แต่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทั้ง 800,000 ได้เขายึดได้แค่เฉพาะส่วนของคนค้ำส่วนของคนค้ำเมื่อเฉลี่ย 800,000 แล้วก็คือ 200,000
2: 200,000 บาท
0: เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ได้แค่ 200,000 ครับ
3: อ๋อ
0: ที่เหลือก็ต้องมาคืนให้กับอีก3คนครับคนละ 200,000 ครับ
3: ค่ะ
0: ถ้าป้าจะไปซื้อก็ซื้อแต่มันต้องซื้อทั้งแปลงเนาะ
2: ใช
0: ่เวลาเขาขายก็ขายทั้งแปลงก็ซื้อมาทั้งแปลง
2: ใช่ค่ะ
0: นะ
3: ทีนี้เขาจะคืนถ้าคืนเนี่ยเขาจะคืนง่ายไหมคะ
0: ก็ผ พอซื้อแล้วเราไม่ต้องคืนไงเพราะเราซื้อเองไงป้า
2: ซื้อก็เป็นเราเป็นเจ้าของแล้วป้า
0: ใช่เราไปจำละว่าขายไปคุยกับบังคับคดีนะบังคับคดีขายได้ 800,000 แล้วก็ต้องส่วนของคนค้ำกี่แสนส่วนคนค้ำ 200,000 ก็ชำระหนี้แค่ 200,000 ที่เหลืออีก 600,000 ก็ไม่ต้องไง
2: ใช่
0: เนื่องจากว่ามันเราเป็นเจ้าของเราซื้อมาเองเราจะจ่ายเองตัวเองทำไมอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: โอ
2: ้
3: โอ้
2: ท่าน
3: จริงค่ะคุณหมอ
0: เอาป้าไปพบบังคับคดีนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปถึงตอนนั้นแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องจ่ายเงินทั้งก้อนเพราะว่าจ่ายยังไงก็กลับมาที่ตัวเองเขาก็ต้องคืนให้เราอ่ะนั่นแหละ
2: อ
0: ื
2: ม
3: จ้าจ้า
0: เข้าใจแล้วนะ
3: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สบายใจแล้วนั่นน่ะศาลเมืองพลขอนแก่นมีจังหวัดใหญ่มีอยู่3ศาลในเวลาถามอยู่อำเภอไหนก็ต้องได้รู้ว่าไปศาลไหนไปทางเหนือโน่นไปทั้งเลยน่ะศาลเมืองพลอยู่ข้างล่างเนี่ยบ้านไผ่แถวเนี้ยอยู่ตรงกลางๆรอบวงนั้นก็กลับไปตัวจังหวัด
2: อ๋อโอเคไปสายต่อไปเลยน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะคะคุณอำพรนะคะ
0: พี่อำพรครับ
2: ใช่มั้ยคะคุณอำพรมั้ยคะ
0: พี่อำพรให้คนเช่าบ้านแต่คนเช่าหายไปทั้ง 3-4 เดือนแล้วไม่จ่ายค่าเช่า
4: ไม่จ่ายค่าเช่า
2: เออ
4: แล้วดิฉันก็เขียนจดหมายลงทะเบียนไปให้มันนะ
0: เดี๋ยวจะให้เขาจะให้เขา
4: ไม่มีคนรับ
0: ป้าครับ
4: ครับ
0: เอางี้นะป้าอยู่เขตไหนครับ
4: บางพลัดค่ะ
0: บางพลัดนะป้านะให้เขาเช่ามีสัญญาเช่าไหมครับ
4: มีค่ะ
0: สัญญาเช่ากำหนดไว้ว่าเดี๋ยวผมถามนะ
4: เดี๋ยว
0: ตอบที่ผมถามนะ
2: ป้าค่อยๆตอบ
0: สัญญาเช่ามีกำหนดไหมครับว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระจ่ายค่าเช่าม
4: ีค่ะมีค่ะ
0: เดี๋ยวที่พูดได้ต่อไปอีกนิดนึงว่าถ้าสัญญามีมันต้องมีอยู่แล้วคำนี้พื้นฐานแต่คำต่อไปนี่แหละไฮไลท์ถ้าผู้เช่าผิดนัดผู้เช่าผิดนัดผู้เช่ายินดีให้ผู้ให้เช่าคือเจ้าของคือป้าเนี่ยยึดของปิดประตูใส่โซ่ล็อกกุญแจ
2: ขนของออกมาม
0: ีไหมในสัญญาเนี่ยมีไหม
4: ม
0: ีไหมดูดีๆเห็นไหม
2: ตรงนี้สำคัญเน
0: ี่ยไอ้นี้แหละไฮไลท์ครับป้าไอ้จะบอกถ้าผู้เช่าปิดนัดผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปรับอะไรเงี้ยพื้นฐานแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าผู้เช่าไม่ชำระหนี้ไม่ชำระค่าเช่าและผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเจ้าของบ้านเนี่ยใส่โซ่ล็อกประตูกุญแจหรือเอาเข้าของยึดเข้ายึดของออกมาจากห้องเพื่อให้ห้องว่างให้คนอื่นเช่าต่อไปได้เนี่ยถ้าเขียนไว้ทำได้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนี่ทำได้โดยคำพิพากษาฎีกาแต่ถ้าไม่เขียนห้ามทำถ้าทำท่านอาจจะติดคุก
2: เพราะถือว่าผิดกฎหมาย
0: ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเขามันแจ้งข้อหาของหายทำให้เสียทรัพย
2: ์
0: นึกออกมาแล้วเข้าไปในห้องที่เขาเช่าถึงแม้เขาจะก็ไม่จ่ายค่าเช่ากลายเป็นบุกรุก
2: ถูกค่ะ
0: เจ้าของติดคุกไอ้คนเช่าลอยนวล
2: ป้าต้องไปดูคำตรงนี้ที่เป็นสัญญาเช่าว่ามีระบุไว้ไหม
4: เออน้าแบบสัญญาให้แม่อ่านสิ
0: ป้าครับเอางี้นะป้าไปที่ศาลแขวงศาลตลิ่งชันอะใกล้ๆอะข้างหลังอ่ะข้างหลังบ้านป้าน่ะตลิ่งชันน่ะศาลตลิ่งชันน่ะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์บอกท่านอัยการช่วยดูให้ทีสัญญาแบบนี้ทำอะไรได้บ้างนะป้านะ
2: ถ
0: ้าเขียนไว้ทำได้ก็ทำได้แต่ว่าวิธีการทำไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะทำแบบพอถึงว่าอ๋อเขียนไว้แล้วทำได้ทำเลยนะมีวิธีการนะ
2: ต้อง
0: บันทึกเทปอีกนะบันทึกไปแจ้งความก่อนน
2: ะ
0: ไปแจ้งความตามสัญญา
4: แจ้งความไม่ดิฉันแจ้งความแล้วที่โรงพ
0: ยาบาลไม่ใช่อันนั้นแจ้งความเฉยๆบันทึกประจำวันแต่ว่าถ้าเราจะบังคับให้เป็นไปตามสัญญาที่บอกว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะให้ผู้เช่าเนี่ยยึดอายัดของต่างๆได้น
2: ะ
0: และคุณกำลังจะทำตามสัญญาเนี่ยนะคุณอย่าทำแบบไม่มีหลักฐานคุณบอกว่าวันนี้บันทึกเลยนะตอนนี้เราในฐานะผู้เช่าบ้านทำตามสัญญาฉบับนี้นะครับเราจะมาล็อกกุญแจนะเราจะใส่โซ่เก็บเข้าของเข้าของเขามีอะไรบ้างนะถ่ายมี1มี2มี3ได้ทำรายการบัญชีไว้ทั้งหมดนะนะครับได้ถ่ายคลิปบรรจุเก็บของเรียบร้อยย้ายขาดตกบกพร่องย้ายแตกย้ายหักนะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้อย่างดี
4: ฟังนะคะขอโทษ
0: เดี๋ยวที่ผมไม่ฟังป้าแล้วเพราะว่าเวลาผมหมดกำลังให้คนดูเขาฟังก็จะได้รู้ว่าเขาทำยังไง
2: ฟังก่อนพี่ต่อเลยแล้วยังไงต่อ
0: เสร็จแล้วเนี่ยพอบันทึกพอทำทุกอย่างบันทึกเก็บไว้เดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วนะ
2: แล้
0: วไปบันทึกประจำวัน
2: เออ
0: และจริงๆก่อนทำเนี่ยต้องพาตำรวจมาด้วยหนึ่งนายเพื่อจะได้ไม่ถูกโต้แย้งว่าป้าก ำลังทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเข้าไปในห้องแม้จะมีสัญญาก็จริงแต่ถ้าเขาจะฟ้องเอาเรื่องมามันจะไม่อยากได้คำว่าซวยอ่ะใช้คำว่าอะไรอ่ะเราจะกลายเป็นคนเป็นรองเพราะฉะนั้นป้าเอาสัญญาที่ป้ามีไปพบอัยการที่ศาลแขวงตลิ่งชันศาลจังหวัดตลิ่งชันจังหวัดตลิ่งชันช่วยดูให้ที
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
11: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
10: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
11: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี
14: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
6: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
15: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ. โดยจากข้อเสนอของกกร58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบไฮคิวจาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
16: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
18: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
19: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
20: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่12สิงหาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะกระบี่เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนชง7มาตรการคุมเข้มตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนปล่อยรถเช่าลดอุบัติเหตุนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่จังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรพื้นที่ตำบลอ่าวนางครั้งที่1/2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ขนส่งจังหวัดกระบี่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอเพื่อทบทวนแนวทางการใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลและใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวเนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่จำนวนมากนิยมเช่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ถือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยประเทศต้นทาง ชมรมผู้ประกอบการรถเช่าอ่าวนางจึงเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยในที่ประชุมพิจารณาได้แก่ 1. จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านท่องเที่ยวและผู้แทนผู้ประกอบการเพื่อศึกษาผลกระทบและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาตขับขี่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2. ทบทวนหลักเกณฑ์การยอมรับใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่นของบางประเทศโดยอิงจากข้อตกลงระหว่างประเทศมาตรฐานการออกใบอนุญาตและข้อมูลด้านความปลอดภัย 3. จัดทำคู่มือและฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเภทใบขับขี่ของแต่ละประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางเดียวกัน 4. กำหนดมาตรฐานการคัดกรองนักท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการรถเช่าอาทิการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการประเมินทักษะเบื้องต้น 5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนการเดินทางผ่านสายการบินบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว 6. พัฒนาระบบการรับรองร้านรถเช่าปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและ 7. สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถเช่าเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการรถเช่าในพื้นที่ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนมาตรการอุบัติเหตุทางถนนและพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกระบี่ประเมินไมซิตี้รอบ2ชูความโดดเด่นด้านสถานที่และกิจกรรมหนุนรองรับไม้ลุ้นผลประเมินรอบ3ภายใน31สิงหาคม2569คณะกรรมการโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไม้ประจำปี2569สำนักงานส่งเสริมและการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินศักยภาพจังหวัดกระบี่รอบที่2โดยได้ตรวจพื้นที่จริงดูความเชื่อมโยงสอดคล้องกับข้อมูลเอกสารที่ส่งประเมินควบคู่กับรายงานชี้แจงผลการประเมินรอบที่2ต่อจังหวัดณห้องประชุมชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานรับฟังการประเมินคณะกรรมการได้รายงานการลงตรวจสถานที่จัดประชุมและโรงแรมที่มีศักยภาพได้แก่โรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทโรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไหนหนังตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันซึ่งมีศักยภาพด้านสถานที่และมาตรฐานด้านบริการการท่องเที่ยวขณะที่ผลการประเมินในภาพรวม8ด้านจังหวัดกระบี่มีคะแนนความโดดเด่นด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงานกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีความต้องการยกระดับเป็นเมืองไมซิตี้เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะที่จังหวัดกำลังผลักดันนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอาทิพื้นที่อำเภอคลองท่อมมีพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณสระมรกตน้ำพุร้อนเข็มคลองท่อมซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมไม้ได้อย่างครบวงจรขณะเดียวกันสนามบินนานาชาติกระบี่กำลังจัดทำแผนแม่บทเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารและการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประเมินรอบที่2ภายในกำหนดไม่ว่าจังหวัดกระบี่จะผ่านเกณฑ์ประเมินเมืองไม้หรือไม่และเชื่อมั่นว่าการเข้าประเมินครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ได้เห็นจุดแข็งและการพัฒนาสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับจังหวัดกระบี่ให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อไปพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ผนึกความร่วมมือเครือข่ายกองทุนแม่เดินหน้าเตรียมความพร้อมโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นางยุวดีมีล่ามผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดจำนวน20คนมีพื้นที่ดำเนินการในตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการบำบัดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อายุตั้งแต่15ปีถึง25ปีและมีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 2. รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมและเสนอความต้องการประกอบอาชีพตามแบบใบสมัครที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 3. รวบรวมความต้องการประกอบอาชีพและวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างความรู้ทักษะของการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุสาธิตการประกอบอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไปการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านท่าเลนเป็นอย่างดีมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนตำบลเขาทองเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยพลังของประชาชนเทศบาลเมืองกระบี่เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่พร้อมดูแลคุณนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เปิดเผยว่าตามที่เทศบาลเมืองกระบี่เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่พร้อมเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพเพื่อดูแลสุขภาพของท่านอย่างใกล้ชิดและได้มาตรฐานซึ่งเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นณอาคารคลินิกกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่ตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่มุ่งมั่นที่จะดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่หากมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นสามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าวหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07562-0620ในวันและเวลาราชการพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
21: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดี ดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยปละละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
3: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
4: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
22: รอบวันบริการ
23: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้สนใจทำงานเป็นช่างไฟฟ้าเข้ารับการอบรมตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าโดยได้รับการฝึกอบรมจำนวน18ชั่วโมงพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและเป็นช่างไฟฟ้าได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอายุ18ปีขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดกระบี่เท่านั้นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0836919857อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการกระทรวงมหาดไทยชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนภายใต้แนวคิดสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและเลือกซื้อชมชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินส่งต่อรายได้กลับสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศและทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดกระบี่กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยจัดกิจกรรมแจกอาหารสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจเพื่อร่วมแบ่งปันและส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนเริ่มวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 9:30 นบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลกระบี่และจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์และวันศุกร์จนถึงวันที่30 ตุลาคม2569ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและขอเชิญชวนผู้ป่วยญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยทั่วกันแบ่งปันน้ำใจส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
0: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
2: อายุ80แล้วค่ะ
0: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อบายใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
2: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วตั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
0: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
23: ์สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดกระบี่กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยจัดกิจกรรมแจกอาหารสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจเพื่อร่วมแบ่งปันและส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนเริ่มวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลกระบี่และจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์และวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลาคม2569ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและขอเชิญชวนผู้ป่วยญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยทั่วกันแบ่งปันน้ำใจส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ไปเที่ยวบ้านดอนลานชักรา
3: เด็กไม่ต้องเก็บแล้วอะตอบหมดคุณไต่เต่งตาเต้นตื่นอย่างนั้นเวอร์แรงนี้แป้ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมที่จะต้องมีปัญหาแสงตะวันปัญหาคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้มาเพื่อที่จะทดสอบความสามารถของสัตว์โลกแต่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ผู้นั้นก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแต่ถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากับตนเองได้นั้นคนนั้นก็จะต้องพบกับความทุกข์ในเมื่อเธอมีปัญหาก็ดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาที่ลูกเอ้ย
4: แม่เป็นยักษ์ก็จริงแต่จิตใจแม่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย
3: ์ใช่ดิลูกแม่พยายามที่จะทำตัวให้เหมือนกับมนุษย์ที่สุดแม่เลิกทุกสิ่งทุกอย่างการล่าสัตว์เอามากินเป็นงาขันจารีตประเพณีของชาวยักษ์หรือการเป็นอยู่ของชาวยักษ์เท่าที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยความพาเถื่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์โลกหรือธรรมชาติ
4: แม่ไม่งั้นก็ไปลูกนะจ๊ะ
3: เธอปิดอะไรหรือแสงตะวัน
4: ตอนที่ลูกเดินทางไปเรียนวิชาอยู่ที่สำนักของท่านอาจารย์นั้นลูกได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
3: เธอรู้จักกับผู้ชายไม่เห็นเป็นเรื่องที่แปลกเลยแสงตะวัน
4: แต่มันยิ่งกว่ารู้จักจ้ะแม่มันเกิดความสนิทสนม
3: คนเราถ้าจะเป็นมิตรที่ดีก็ย่อมที่จะต้องมีความสนิทสนม
4: แต่มันยิ่งกว่านั้น
3: อะไรลูก
4: ลูกเป็นเมียมัน
3: อ้าวก็จะไปแปลกอะไรเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ย่อมที่จะต้องตกเป็นเมียของผู้ชายเราจะหลีกเลี่ยงวงจรของธรรมชาติไม่พ้น
4: แต่
3: อะไร
4: ที่มันหลอกลวงลูก
3: เขาเป็นใคร
4: ก็คือขวาชายทรงริยา
3: แล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหน
4: ก็หนีลูกไปแล้วจ้ะ
3: บัดซบที่สุดเอาโดดพอเราก็แล้วไอ้ทรงริยามันหนีเธอไปแล้ว
4: จ้ะแม่
3: แม่จะควบคุมธรรมะไว้ในใจไม่ได้ไอ้ลึกอีคนหนึ่งคนใดถ้ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกของแม่มันย่อมที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนกันนั้นกลับคืน
4: แต่ลูกจะจัดการกับพระชายทรงริยาผู้นั้นด้วยตนเองจ้ะแม
3: ่จัดการกับพระชายทรงริยาแล้วไอ้พระชายทรงริยาอยู่ที่ไหนมึงคือควาชายทรงตุริยาเหรอฮองไอ้ยกมือขึ้นใจไอ้ตนเจอทรงตุริยาเหรออ้
4: ายแล้วกูเจอเพื่อ
3: ฮองนะจำได้ไม่เจอเองมึงชื่ออะไร
4: ช่วยแกใกล้ตีใ
3: ต้แกใกล้ปลื้มตนไปบอกตะวันตนไม่จะเจอทรงตุริยา
4: แล้วกูเจอเพื่ออ้อบ้าจะจำเจอเองไม่ได้แล้วโป้งเจอโป้งเออบอกว่าตนเจอโป้งไม่ใช่เจอตรงริยาเออเจอโป้งนากูเออไปจ้ะ
3: เอามาดิไอมึงชื่อตรงริยาใช่ไหม
4: ไม่ใช่แต่แรกกันเจอเลยแต่โลกว่าหงายเจอจ้ะ
3: เออกูว่าเวอร์ได้ว่าหงายเจอจ้ะล่ะแล้วมึงชื่ออะไรเกิดโลกว่าเจอโป้งเหลือจักปักชื่อโป้งกับเจอโป้งกับก็เรียกนายโป้งน้องโป้งปีโป้งไอ้โป้งแล้วทรงสุริยานั้นชื่อใคร
4: เจอจริงผมมึง
3: ฮอง
4: แม่ก็ไม่ได้ชื่อทรงสุริยาหรอกเขาชื่อพง
3: ชื่อพง
4: กับแล้วมึงยกมือขึ้นมาทำไมเราถามหาคนชื่อทรงสุริยาไอ้ผมมึงผิดอะไรที่จะต้องยกมือขึ้นไอ้ผมรักควายของฮาโลเวอร์ดอยไอ้เจนี่จะรักแล้วป้าไปล้ำไปกับควายมันกว้างตั้งอยู่แล้วผมจูงไปไอ้เจนี่ป้าไปล้ำกับควายมันจะนอบอยู่เจนี่ถ้ากลัวว่าเจ้าก้องอีกโดผมหลักตรอนไปเจนี่ต้นหญ้าอุดจะรอควายอย่างให้เจ้าก้องได้ยินกันแล้วตัวของวู้มันไอ้ไรแล้วตอนนี้ควายอยู่ไหนควายน้อยครับอ้าวคนไหนมึงบอกว่ามึงขโมยควายไปไม่กับกันแล้วไม่ใช่ควายตั้งตักน้ำตั้งอยู่ผมช่วยเชือกหลาบไปพ่นกว่าควายไปไปไปไปไปเอ็งจะกูแกปัญหาใดกูแล้วจังแล้วผมก้องเต๋าอันแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะแม่ลูกจะลาแม่เพื่อติดตามหาไอ้ทรงสุริยาคนนั้นเจอที่ไหนแล้วลูกจะกล้ามันที่นั้นถ้าลูกกล้าไอ้ทรงสุริยาไม่ได้ลูกจะไม่กลับมามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปลูกลาก่อนจ้ะแม่แสงตะวันตัวจะเอาวิชาความรู้จากไหนไปต่อสู้กับมันคุณแม่ยักษ์มักเกวันไม่ต้องว่างกับต้องแจ้งตะวันเติมเมฆความสามารถจากสำนักของท่านอาจารย์ปันลบจริงๆเหรอกับแน่นอนกล้าผู้ใจได้อย่างแน่นอนท่านกว่าใจตรงรู้ยากผู้นั้นแน่นอนที่ทุกจะต้องจริงชีวิตแกชื่ออะไรป้านกับนายพานนายพานแล้วก็โน้นโป้งกับปอยป้ายไอ้ป้ายนั่นโลกป้อมเพราะว่าปวดแม่ป้ายปอยนั่นแม่ป้ายแม่ป้อมไปเถอะไม่ต้องบอกไปนั้น

0: me rap the back rap to Ranjan Meta wan ne rai Ma kit lao ngai trao chuan
1: Dai ya lo ki de dai Pa lok ma tang krik tong ni mung ni pai nai rao ah Ha
0: Ko je pa ta no tam nga po ko ka
1: Hong
0: นั่นมึงไม่นึกกายไม่นึกบัตรที่เจ้าบ้านที่โลกที่ใดแต่ทรงสุริยาก็มาลอกลวงมึงให้มีทองแล้วก็มีลูกคนโบราณก็อายก็บัตรที่ลูกก็มาโซออกจากบ้านไม่แล้วแต่เด็กพวกนี้จะไม่นิ่มปั่นเปื้อพวกแกมันกัดยางอายมันไปไหนแต่โลกไอ้ตัวอายตัวบัตรที่เปื้อนเรื่องมึงคิดว่ากูบัตรที่คนมามากพอแล้วมึงไม่ต้องบัตรกระไดแล้วปันนั้นเนื้อโลกี้เลยไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกพ่อไม่ได้เป็นปันนั้นแล้วใจแกมึงต้องป้าโดไปฮะมึงไอ้ตามากกว่าใจใช่ค่ะแล้วมึงรู้ไหมว่ากว่าใจลอกมึงให้ได้โลกแล้วมันนี่แหละฮะแล้วก็นี่แหละรู้ไหมรู้ไหมก็คงจะมีปาราติดปันป้าราได้อะก็เรามีปาราติดปันตาหลักตาว่องโลกก็จะต้องมาตะคนตะกลักจะต้องมาแล่ตักตีมาลมตีนด่างห้างดอกนอกปาดป้าหัวหน้าใบโพต้องมาเย็นไงนี่ไม่เลยไม่มาเลยแล้วลอกเมื่อไงได้โลกไม่พอกว่าป้าลอกกวยต่ำต้นแกกิโลไปนี่กูไปไหนเปื่อนเสียไงโจ้รอพอโจ้แล้วก้องต่ำต้นตุนเองรถกุดดนรถแม็กโก้ก็ลาวอกโอ้งแปลงเลยพ่อมันเป็นความผิดพลาดของลูกอะรอเป็นความผิดพลาดของมึงแต่ก็ไม่ใจรอยเปิดเส้นถ้าเอ๊ะแต่มึงได้กับกว่าใจคุยบอกกันนะก้นได้จักจูงมึงให้ได้กับกว่าใจไม่ใจคนไม่ใจมึงยอมไม่เคยกับกูนี่แล้วคุยเล่นชอกกลับไปมันกรามมากอยู่ต่อเดียวนี่เรื่องไงได้วันนั้นโลกแกปักอยู่ในรายแกว่าถ้าไปเรียกไปกูมาฮะวันเด็กว่าใจมาบ้านนั้นถ้ากลัวโลกมันจิไม่ได้พวกอีเพลสหรือถ้ากลัวโลกอีเรือกว่าใจก็อีไปปักบ้านผู้ใหญ่บ่อยดูแต่ใจมึงแกต้องไปเรียกไปกูมาหรือปันพื้อว่าใจก็อีไปมึงว่าก้นอีตอกไอ้พวกนู้นว่าก้นไม่เบิดมึงว่าก้นบ้านเราไม่เบิดกะตอกนัดจริงไหมไอ้อีเพลสกันแรงแล้วตั้มกิดตื่นตาลอยกูแต่งก็ลอยในตาโยง
2: เล่นเบียร์ได้ยังดูความว่าจริง
0: ก้องปี้ปี้เลยมันมาพุทธจุติบ้านเราตั้งปีเกลียดกันกูเกลียดมึงอีปี้อุตุบมันก็ไม่เขาด้านเลยก้นเปรตมึงบอกมาแหละที่ใส่แต่มึงได้ไปเรียกป้าไปโลกเปลี่ยนป้าแปลงไปโลกตามาเต้นในร้ายฮะมึงแม่โลกได้พวกแล้วมึงโดยเพราะไงได้เดี๋ยวมึงกูตุบกับเจียนนี่ได้ตายเยอะกูได้ตายโอ้อยู่เตะไปปักแจงกูไปออกขึ้นเจียงนะแม่พ่ออย่าทีกะหูเกลียดนะอันบ่เราแรงคุณเจี๊ยบนั่นกับกูนั่นออกอีปีนี
2: ่ได้รบกันจริงกูเลยว่าว่าผมรู้คนแก่ผมรู้ว่ามาบัดก็น่าเหลือจริงกูเกลียดขวาบ้าน
0: ไม่ต้องมาแรงกูไม่กูได้ตายอยู่เตะกันแรงไอ้ตุ๊กกูเตะกู
2: งงร้องแล้ว
0: ใจดิกูเตะเรียกโลกมาวันนั้นกูให้โลกมาแลกว่าใจให้โลกได้มาเห็นหน้ากว่าใจไม่ใช่ว่าเรียกมาให้โลกมันตายกันกว่าใจที่เคยได้ยศได้เห็นบารมีก็เออแกมาถึงบนบาปเลยไปเรียกมาแล้วไม่ใช่เรียกมาให้มันตายกันได้เปรตเออของกูตุบตายเลยหลอกแล้วนะ

0: กลัวมานานเลยไอ้เพชรมึงนี่อะโยก็แม่งแต่กูแก้แต่กูทำไมแก้ตัวเลยแก้คอยไม่ใจแก้ปัญหาคือมันแก้ตั้งอำนาจแก้ตั้งการก้มเองกูแม่นเลยการก้มตรงเองปักอย่าเล่นเป็ดๆจนกูไม่มาเจอกูก็เมื่อนแต่รู้ว่าพวกพี่ๆปนีกูก็ไม่เอาสักวันกูก็ไม่จะกูยองมึงตามกูมาเลยเราหนังโยแกล่ากลางด้นแก้รถเกลืองตุ่มป้าเจ็ดหน้าเราป้าเจ็ดหน้าไปไอ้ตามแต่กูยืนมือรับป้าเจ็ดหน้านู่นแล้วก็ใจมึงจับมือกูแล้วกูจับมือแล้วก็ใจมึงทำให้ป้าตุ้งลุยกันนะอ๋อหนังหนูว่ากูอ๋อหนังหนีต้าได้จนลาวจนได้หนุ่มป้าตุ้งครับไปที่บ้านจนนั่นที่กระด้าวเหลาสู้แหลนู่นนี่ปั่นเพื่อเจ้งว่าตุบกันบ้านเมื่อนี้ปังตีกันขึ้นแรนไม่เย็นไปเครียดเราติดย่างปีถึงปีไม่ต้องกบโจต้องไปกบโจสู้ใจไอ้ต้องงั้นโยหนีไม่ใช่เหรอโยแหลนู่นเยอะแต่กูไม่ใช่กูโดเสียงกูบอกแล้วได้ว่ามึงกันติดย่างโยแต่มันว่ามันไม่กลัวมึงติดกะดีหลักแม่ก้อยก็แม่ก้อยเงยมาเลยก้อยจะว่าว่ากูหลักกับแม่ก้อยจะไงจะว่าว่ากูติดกะดีหลักแม่ก้อยว่าซอยก็เซ็นเซอร์ตรงนั้นหมดเซ็นเซอร์นะกล้องเราดับร่มไม่ต้องดูดอกตัวเดียวก็ได้ว่าว่ากูหลักแม่ก้อยคนเราพูดเนี่ยคนบ้านฉันจะกล้ามกว่าป้าปากมาเอ็มเอูบาทกันได้แรงเรื่องเปลือยแล้วแรงเปลือยแรงเรื่องชาวบ้านแล้วแรงเรื่องนี่ก้อยจะมาแรงกว่ากูติดแรงก็ดีหลักแม่ก้อยจับมาแล้วกูยิงปากมาได้ควันหลวงมันเตะกง
1: แล้วมึงหลักแม่
0: แล้วมึงหลักแม่ก้อยก็จริงเยอะเลยหลักก้อยก็จริงเยอะที่ได้ติดแรงกูหลักก้อยก็จริงแต่กูหลักก้อยเจ้าไม่ได้หลักแม่ก้อยคำกาเต่าก็ได้หนุ่ยเราติดย่างปีถึงปีต้องกบจูจู้ใจป้ารูปใต้ต้องมาตั้งไว้ว่านอนกูตามวันนี้รูปก้อยรูปก้อยรูปมึงอันแน่เปรตหว่ากูกว่ารูปกูเป็นป้อมยิกก้นหัวใจหว่าพิมพ์ปลุนนกแต่ก้นหัวใจที่ห่วมกลายเป็นเก้อแหมเห็ดเกลียดกันกูเกลียดไม่เคยเลยกว่าป้าจะปอบปุ้ยกากีแก้มเกี้ยวกากีแก้มเกี้ยวกับกีมาเลยนะไม่อยากกบอีโบราอีกากีอีจี้เหลือดมูกป้าโจมานอนบนบ้านจนได้หลอกกูตามว่าตองกับก้อยไอ้ตองกับมึงไงได้วะว่ากูติดร่างอยู่เรือนจำนู่นได้ก็ได้มาตองกับกูก้อยแต่เงอะมันจะใจลิกน้อยถ้าใจกล้วยลิกน้อยได้พอได้มาทำให้ตองกันหนกไม่ได้กูตีตายต่างบ้านตามชาวบ้านรอบกลางไม่มีใครรู้แล้วก็จิบกิบไปกว้าวมีอ่ะมึงอยู่อ่ะตั้งตีมันไว้หนุ่ยโลกติดใจติดปุ่งก่อนไหนมึงอีประโยคกุกโยร่างจะมาอย่าแรงว่าจริงมึงกับเมื่อนกูใจเจือกับเมียกูนยำลามเลยเนื้อกูใจหนาวใจป่วยไม่มีหนึกเลยแต่เดียวกับเมียมึงจริงกว่าป้ากันนั่นมันหนังปิดป้ากูยังหนึกกว่าปึ้งมาปักเลยกูไม่หนึกเป็นไอ้เอิร์ดหนึกกว่าป้าเนี่ยจริงกูเป้าแต่จริงจับติดร่างเงียบผมจัดเปรตแต่ตอนนี้ก็โยจนเกลียดกันแล้วโลกมึงได้มึงโลกกลัวเจ๊งนี่มึงแหละนี่โลกกลัวนี่โลกกลัวไอ้เปรตนี่โลกไอ้ต้องป้อไม่ต้องเรียกกูตื้อกริดมันแต่ในปุ้งนุ่งแห่แห่โอ้เกมกันไปจัดตายโง่ไอ้อุบาทแย่เจ้าเร่งหนุ่ยไม่เจ้าพลื้อเปลือนแก้เมียหลับ ก็นเราว่าป้าเปื้อนได้กับผีเจ้าพอได้เหยียกผีก้อยเปื้อนได้กับน้องเจ้าพอได้เหยียกน้องก้อยได้กับแม่พอได้เหยียกพ่อเลี้ยงได้กับหน้าพอได้เหยียกหน้าก้อยแต่เปื้อนได้กับไม่หายไรอย่าเต็งจักรู้หัวนอดแต่มึงจัดจู้ไอ้เปเตอร์ไม่จะจักรู้ไอ้นุ่ยละประจำไอ้พ่อแก็บนี่ก็จักรู้วะกินเหล้าจะกลุ้มป่าป้ามองแล้วไปยิงโจเมียต่อเดียวนายเล่าหน่อยแล้วก้องปิดทุกคนมองโอ๊กแล้วโอ๊กแล้วกูหลับยิบมาเลยไอ้นู่นนุ่ยไปกันเลยหนูก็จะไปด้วยครับพ่อแล้วไปปลื้มกันมาโน่นแล้วมาตั้งหน้าปะนั้นนะไอ้บังเกิดว่ามันมองไปแต่ตาไม่ได้ปิดปิดปราดปราดเจ้าหน้าตีบ้านเจ้าหน้าตีเมืองก็จับกั้งเด็ดดัดมันเป็นเรื่องเงินไปแล้วดัดที่กงจะไม่มีปัญหากงจ้าและหลวงกงจ้ากงจะไม่มีปัญหามึงพูดได้ตัวก็แต่พอออกไปจากบ้านแล้วก็จะปิดจบมึงอ่ะเจ้าหน้าตีบ้านเจ้าหน้าตีเมืองก็รักษากฎหมายให้หนุ่มหนุ่ยมองนัวกาที่ไปยิงไอ้ต้องอีไปฆ่าไอ้ต้องกลุ่มไปตึ้งมึงไปกันไอ้หนุ่มหนุ่ยยิงป้องมึงป้าโลกแหลนรอเด้อฮึไอ้นู่นนุ่ยเมาเลยทำไรบาบาใกล้ว่ากูเมาระดับกูกินเหล้ากลมหนึ่งมงกว่าป้าเดี๋ยวกูกินได้แล้วถึงก็เหมือนกูกำว่ากินเหล้ากลมเมาอย่าเหี้ยกันนู่นนุ่ยนี่ละนุ่ยตองแดงวักก็ตองแดงก็ตองแดงกูกินได้แล้วว้าไม่จมเลยโรแล้วเมาแน่เลยลองแน่จริงไม่กูจะกูกินเหล้าใครไม่กินผมไม่กินนานเลยแน่เลยเพื่อครัวเมียฮะนวดออกตำปี้ได้นวดป้าไปออกแกบ่งจริงรีดว่ามึงออกตำเปี้ยได้ไม่กินเหล้าไอ้ปี้นี่ครัวเมียได้ไอ้บาดหลวงเออไม่กินกูกินก็ได้โอ้กินแล้วกูไปกินเลยคำว่าโจเบียกว่าป้ากินแล้วปวดหลุบก้มกูไม่จ่อไปเจงกายแกไปไอ้กว่าป้าดิก็จะเท่ากูอย่างกูก็ว่าคนพวกกูใหญ่ไปมันว่าเมาแล้วไอ้นี่แม่เมาดูกูกินแล้วกูจะบอกกูเพื่อใครแน่เดี๋ยวกูแน่โอ้เล่าบาดหลวงเลยไอ้โอ้ยตุกตีมึงแต่กูไปยิงกินแล้วกว่าป้ากูพอไปต้องตรงแล้วกูยิงตรงนั้นปอบในหน้ากูยิงในหน้าปอบในร้ายกูยิงในร้ายปอบบนรถเบ้กูยิงบนรถเบ้แล้วมึงก็แน่มึงแล้วที่คอยมึกที่ก้อนพื้นน่าโอ้ยตัวของพื้นได้ตายตัวของพื้นได้ตายแล้วแล้วก็อย่าจะกลัวเจงก็เมื่อกี้แล้วมองไม่มีว่าว่าเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวรู้แล้วไงเจ๊ได้ไงเจ๊เห็นว่าไม่มองแต่แม่ก้องกูเคยกินเวอร์ได้ช็อกบล็อกเลยเฮ็ดกินไรนี่กูกินเกลือกวงน้ำก็ไปเวอร์ได้แล้วซอยอินยากูเกลือเนี่ยแต่ผมรักใจเกลือกูแล้วไอ้เพรสอ่ะปี้กันกว่าป้าใจก็เจ๋งรักได้เกือกกูแล้วเลยดีได้กันรักได้เกือกซอยรักไม่เจ็บตีนฮอกดูโอ้ร้อยพอดีแค่นี้เมาแล้วยังเด็กเจ็ดปากเรียบร้อย นัวมึงแหล่ลูกจะป๋าแบบนั้นมึงอีไปเพื่อลูกไปกับไอ้นู่นหน่อยลูกจะไปพยายามรักษาความปลอดภัยให้กับลูกและตัวของหนูให้ดีค่ะปันเนตลูกอีดีไรในเมื่อมึงอยากจะไปครูก็ไม่กัดลูกนะแต่ไปแล้วตากะกว่าใจไม่ยอมรับมึงป้าลูกกลับมาบ้านนะถ้ามึงกลับไม่มีลูกกลับมึงไม่ต้องมาขึ้นบ้านค่ะกูก็เป็นห่วงแต่จริงกลัวลูกมึงไหวก็ได้ไม่หรอกค่ะลูกชิป้าตะหนูไปใกล้เห็นหน้าพ่อของเขาไปหนุ่ยเท่งไปกันเถอะ
1: ยกขึ้นตะหนุ่ยน้องเรื่อยๆไปเลยนุ่ง
0: ตาก้อยมาตามหวานไอ้นุ่งดุยไปได้บอกว่าไปยิงโจมเมียมันเดี๋ยวกูไปยิงเยี่ยวกว่าไป
1: ไปยิงปืนอย่างนอนกลนอยู่นี้เลยผมไปก่อนกับนาโทษต้นอย่างกิจไรมั้งจำหมดว่าน้องเรไรไม่ได้รับการยอมรับแจ้งความใจทรงสุริยาผมป้าครับมึงลากไปจนตึ้งบ้านในเตียงกับว่าเพี้ยใจมันไม่มาผมป้าหลังมันมาเออควักกันเตียงเออกับผมละเลยครับไปหมดแล้วเล่ายังยกแขกถึงขวดเลยผมมึกเล่านี่ไอ้มอลกูตุบแม่ต่อเดี๋ยวใจได้แรงไม่ได้บ้ากับมึงกูตุบจริงฮะเลือดไป

0: าภาพไปไว
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้าให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรก ินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ผู้ประสานงานนะครับนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลและนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์นะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายสุพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวสามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 16:10 นไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยวันนี้นะครับสวทรนองเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับพร้อมกับทีมงานสวทรนองนะครับในช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับเราจะนำเสนอนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจับมือ SOS เปิดโครงการ Food Before Waste รณรงค์ตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารสู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่นะครับรวมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนสร้างสัปปายะสู่วัดเขาต่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับและปิดท้ายที่จังหวัดระนองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่ามันวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับและปิดท้ายที่ช่วง PRD Service นะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
2: ้ไปเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิสกูล่าออฟสตูดิสนะครับหรือว่า SOS คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการ Food Before Waste เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารนะครับและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างรู้คุณค่าภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารที่บริเวณโถงชั้น1อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับโดยมีนายก้องศักดิ์โค คู่พงศกรประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการว่าเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาภาคสังคมและภาคธุรกิจอาหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดอาหารส่วนเกินอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารและก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงที่สุดทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าและการลดอาหารที่เหลือทิ้งนะครับทางนี้ภายในงานได้รับความร่วมมือจากสมาคมเชฟจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายเชฟและผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าผ่านการสร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบส่วนเกินที่ยังคงมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารก่อนที่จะกลายเป็นขยะและแสดงให้เห็นว่าการลดฟู้ดเวสสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงจานอาหารของผู้บริโภคสำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับของกิจกรรมก็คือ Food Before Waste Table มื้ออาหารแห่งการกินอย่างรู้คุณค่าที่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของการบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบพร้อมตระหนักถึงคุณค่าของอาหารในทุกจานและร่วมกันลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งภายใต้แนวคิดตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารอย่างไรก็ตามนะครับโครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับข้อ12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบนะครับซึ่งมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณอาหารขยะนะครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คืออาหารทุกจานของเราและเมื่อทุกคนร่วมกันตักพอดีกินหมดลดขยะอาหารก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับมหาวิทยาลัยสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยพิธี5สอ Big Cleaning Day เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดเขาต่อตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่โดยมีนางสิรินทิพย์ศรีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสารวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและมีนางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวเปิดงานว่านะครับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสนิกรตลอดมาอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งกิจกรรมวันนี้ไม่เพียงแค่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัดเท่านั้นนะครับแต่เป็นกิจกรรมแห่งความร่วมมือและพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่พร้อมใจดูแลวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างคุณธรรมและศูนย์กลางเชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับชุมชนโดยนำแนวทาง5สอมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสู่การสร้างสัปปายะทั้งด้านสถานที่บุคคลและสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเรียนรู้และใช้เป็นพื้นที่สร้างความสุขร่วมกันดักอย่างได้แท้จริงอีกทั้งการใช้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาหน่วยงานสาธารณสุขชมรมผู้สูงอายุภาคการเกษตรและประชาชนตำบลเขาต่อได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็เปรียบเสมือนการรวมพลังบวรก็คือบ้านวัดและราชการร่วมกันคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนนะครับ ทางนี้นะครับวัดสะอาดด้วยแรงกายวัดสัปปายะด้วยแรงศรัทธาและชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังของทุกคนนะครับไปปิดท้ายช่วงนี้ที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้เวลา 10:30 น.ที่โรงเรียนระวิราชบำรุงตำบลละอุ่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือว่าวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569พร้อมด้วยนางลัคนารักษินนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันนางรมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่าหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองตลอดจนพระสนิกรชาวระนองมากกว่า300คนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพเปิดกลวยกระทงดอกไม้พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาโดยพร้อมใจกล่าวคำว่าเราทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาสัจจะความดีเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นให้ถึงด้วยพร้อมความไม่ประมาทนะครับจำนวนหนึ่งครั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความสามัคคีหลังจากเสร็จพิธีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสนิกรชาวจังหวัดระนองร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันไม้เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่นะครับช่วงของ PRD Service กันนะครับ
1: ช่วง PRD Service
2: มาที่ช่วงของ PRD Service นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่ยังเป็นวาระแห่งชาติเลยก็คือการห้ามพกพาอาวุธรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนนั่นเองนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยกับนักเรียนคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10 สิงหาคม 2569ไปดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและก็นักศึกษานะครับรวมถึงคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจโดยมี7มาตรการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษานะครับ2. ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัย 3. ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนว 4. ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5.ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้กับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ 6. ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและ 7. นะครับ ให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยสคูลเซฟตี้โซนโดยห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นนำอาวุธหรือว่าพกพาอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าอาวุธต่างๆรวมถึงยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่พกติดตัวมาให้รีบแจ้งผู้ปกครองนะขอนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทันทีเลยนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนทางนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาแล้วก็ให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองสักข่าวหนึ่งนะครับวันนี้เวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับ Bike for Mom ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับไปตามเส้นทางจนถึงบริเวณภูเขาย่านะครับจังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและสร้างความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดระนองโดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับซึ่งอยู่ภายในอบจ.ระนองแล้วก็ขับไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมนะครับไปสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาย่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนองมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรครับทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการครั้งนี้นะครับร่วมกับกองสาธารณสุขอบจ.ระนองและได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเมืองแห่งความจงรักภักดีนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นะครับก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานสวทระนองนะครับสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้13สิงหาคมได้นะครับโดยทางสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะครับและหลังจบรายการนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ทางสวทนครสวรรค์เป็นผู้ผลิตรายการนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์รับหน้าที่ผลิตรายการโดยมีกระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำตลอดปีสนองพระราโชบายที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมสมบัติลุ่งแตงอ่อนจะพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติความเป็นมาของโครงการนะครับ ก็คือเมื่อประมาณปี2536นะครับพระครูวาปีปทุมรักษ์นะครับหรือที่ทางคนหนองบัวเขาเรียกว่าพระครูไกลนะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับนะครับอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เราท่านมีความเห็นว่าตรงนี้มีหินสีชมพูท่านเลยคัดมีดำริคัดค้านประชุมกันแล้วว่าเห็นสมควรคัดค้านการทำเหมืองแร่ซึ่งท่านทราบว่าจะมีการขออนุญาตเข้าสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่บริเวณนี้ท่านเลยทำหนังสือถวายฎีกาไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเรานะครับเมื่อประมาณปี2536และตอนนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อปี2539เห็นชอบให้มีการตั้งโครงการอันรับเอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับจึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริตรงนี้ตั้งแต่ปี2539ซึ่งเราได้รับงบประมาณดำเนินการเมื่อปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2568เราได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเรามีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่มีการจัดทำฝายโดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครสวรรค์มาสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้พื้นที่มีการเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้เมื่อมีการสร้างฝายลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการชะลอน้ำทำให้น้ำสามารถที่จะซึมลงสู่ดินเนื่องจากฝายที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝาย สามารถเจริญเติบโตและก็น้ําในส่วนหนึ่งก็คือไหลลงสู่เรามีอ่างเก็บน้ําที่สมัยท่านพระครูไกรที่ท่านได้จากกรมชนประทาน2อ่างก็คืออ่างพระครูไกร1จุน้ําได้ประมาณ1,100,000ลูกบาศก์เมตรแล้วก็พระครูไกร2ประมาณ1,000,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ําทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นทั้งในภาคของการเกษตรและก็ของอุปโภคบริโภคก็คือใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งของประจำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ก็เลยก่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่โครงการนี้มากพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลโดยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริประชาชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้ประโยชน์จากโครงการก็คือจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยฝายของจังหวัดนครสวรรค์สามารถที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้คือจากเคยทำแล้วไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันก็คือได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่านะครับจำพวกเห็ดป่าจำพวกหน่อไม้จำพวกของป่าต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปหาเป็นของกินแล้วก็ของที่ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพป่าที่เราดูแลมาก่อนเนี่ยจะเป็นสภาพป่าเต็งรังตัวโครงการเราปัจจุบันเนี่ยป่าตรงเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือจากป่าเต็งรังมันจะกลายเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งทำให้ไม้มีการเปลี่ยนระบบของป่าไปคือป่าเต็งรังเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับน้ำไม่น้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ซึมลงใต้ดินปัจจุบันพอเป็นป่าเบญจพรรณรากมันลงลึกลงไปเนี่ยมันเลยทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำสามารถซึมลงสู่ใต้ดินได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆไหลออกมาและส่วนหนึ่งก็คือปกติแถวเนี้ยจะมีตะกอนทรายซึ่งไหลลงมาจากเขาเป็นประจำทุกปีจากฝายของจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถกักเก็บตรงนี้นะไม่ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็จากตรงเนี้ยทางชาวอำเภอหนองบัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวหนองบัวซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวหนองบัวตลอดไปซึ่งประชาชนชาวหนองบัวได้รับรู้รับทราบและได้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับทางด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งและลดในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนั้นในช่วงตามรอยพระเมตตานี้ครับทางรายการจะขอนำทุกท่านได้มารับฟังความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงว่าเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
3: ขออนุญาตรายงานตัวนะครับผมมาโนชพิชัยทองนะครับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งประจำอยู่ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ ชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีประโยชน์ต่อชาวบ้านนะครับอำเภอหนองบัวเนี่ยมากครับทั้งแหล่งน้ำครับทั้งป่าไม้นะครับที่ทางกรมอุทยานได้เข้ามาทำกิจกรรมนะครับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและมีอาหารให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและก็บริเวณรอบๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนสภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยจะแล้งเวลาแล้งมันจะแล้งแบบแล้งขัดใจนะครับแบบมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งว่าน้ำเนี่ยแทบจะหาไม่ค่อยได้นะครับแต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็เริ่มมีพอใช้นะครับแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็สร้างเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับจากแหล่งอาหารที่ไม่มีก็มีเช่นเขื่อนนะครับอย่างในส่วนของกรมอุทยานเราก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะป่านะครับเป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับเช่นผักซึกผักขี้เหล็กนะครับก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหนึ่งมีงานทำนะครับแล้วมีรายได้เป็นที่มั่นคงนะครับประกอบกับว่าเป็นได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้จักคนอำเภอหนองบัวมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดภาษาอาราคาศัพท์อาจจะไม่นั่นแต่ด้วยความรู้สึกที่คือโครงการท่านเนี่ยพึ่งผมที่ได้มายืนอยู่นั้นณวันนี้ก็ด้วยโครงการของท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจากที่เคยลำบากก็ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่า
4: ท่านตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้มีรายได้กับโครงการพระราชดำริและดีใจที่อำเภอหนองบัวของเราได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านได้ตั้งให้ค่ะอยากให้อำเภอหนองบัวของเราได้ดูแลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งทำให้คนในพื้นที่จากที่เคยอยู่อย่างแห้งแล้งได้พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนครับ

0: วัสดีครับผมมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมผ่าน3งานได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยดวงใจในการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอในการส่งเสริมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกแคทริยาโดยให้มีบรรณารักษ์และผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูได้ร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านทั้งนี้นอกจากที่ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับเราได้มีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านได้มาร่วมการจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงผ่านความอาลัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษาผู้เรียนที่สนใจทั้ง15แห่งนะครับในตอนนี้นะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด9แห่งรวมทั้งสิ้น535คนซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยรถโมบายเคลื่อนที่โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกแคทริยาไปบริการรวมถึงการแสดงความอาลัยผ่านประชาชนที่ไม่ได้รับการบริการจากศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอหรือตำบลเป็นการผ่านการดำเนินการโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมเข้าถึงที่ถึงตำบลดังนั้นแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่และหาที่สุดไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราได้ตั้งใจทำความดีจิตอาสาถวายพระองค์ท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการทำดอกไม้จันทร์ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ณสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอที่ท่านสนใจนะครับขอเรียนเชิญและที่สำคัญสุดท้ายพวกเราชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเราต่อไปขอบพระคุณครับ
1: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับขอแจ้งข่าวสารและกำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นการแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคม

0: พระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-19ธันวาคมพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระพันปีหลวงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมการผลิตโดยคุณสิริพรวัฒนสุวกุลผอ.สวท.นครสวรรค์ภายใต้การอำนวยการผลิตโดยคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทผอ.สปท.4ครับสำหรับวันนี้กระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์และทีมงานสวท.นครสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: channel.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส ส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
0: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยยศศพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะรายการบ้านนี้มีสุขก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 18:00 นค่ะคุณฟังวันนี้พบกันตรงกับวันที่12สิงหาคม2569นะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติค่ะวันแม่แห่งชาติค่ะคุณฟังก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ทำให้เรานะคะต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินด้วยนะคะเพราะว่าแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตค่ะคือบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้มอบความอบอุ่นแม่ก็เปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆนะคะให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนคอยผลักดันให้ลูกๆเกิดความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะในส่วนของทางราชการก็มีการจัดงานวันแม่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบรางวัลแม่ดีเด่นที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆรวมถึงแม่คนอื่นๆในแต่ละปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นในปีนี้กันด้วยนะคะและทางรายการบ้านนี้มีสุขก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกๆคนด้วยนะคะค่ะวันนี้ทางรายการก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะอย่านำเกี่ยวกับเรื่องบอกรักแม่ด้วย10วิธีแนะนำนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมามีแม่เพียงคนเดียวนะคะการบอกรักแม่ในวันแม่แห่งชาติเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้ลูกๆเกิดความสำนึกในบุญคุณของแม่ที่มีต่อลูกแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการบอกรักแม่ไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะวันแม่แต่สามารถทำได้ในทุกๆวันด้วย10วิธีบอกรักแม่ให้ชื่นใจวันนี้ทางรายการก็มีข้อแนะนำ10ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะตอนกลับบ้านไปหาแม่กอดแม่ซะอย่างน้อยการกอดก็ทำให้เราเนี่ยและคนที่ถูกเรากอดอบอุ่นและแม่รับรู้ได้ว่าเรารักแม่มากแค่ไหนและเมื่อจะกลับนะคะอย่าขอเงินจากแม่เด็ดขาดนะคะถ้าแม่ถามว่าขาดเหลืออะไรไหมให้บอกไปว่าเรามีข้อที่2ค่ะเวลาที่อยู่กับแม่แม้ว่าทุกวันเราจะทะเลาะกับแม่บ่อยๆวันแม่ปีนี้ให้เลี่ยงสักวันนะคะแม้ว่าเป็นกิจวัตรก็ตามนะคะข้อที่3ค่ะเวลาจะนอนนะคะคืนนั้นหรือว่าในคืนนี้นะคะเป็นวันแม่ขอนอนกับแม่สักคืนถ้าเขินก็บอกแม่ว่าบังเอิญเกิดกลัวการนอนคนเดียวขึ้นมานะคะข้อที่4ค่ะกินกับข้าวฝีมือแม่และบอกแม่ว่ากับข้าววันนี้อร่อยจังข้อที่5ค่ะหอมแก้มแม่ซักฟอร์ดอาจจะเป็นเรื่องที่เราเคอะเขินแต่ไม่ทุกวันที่เราจะหาโอกาสทำได้ข้อที่6ค่ะแกล้งส่งข้อความให้แม่ทั้งที่เราอยู่ข้างๆแม่นั่นแหละข้อที่7พยายามช่วยทำกิจกรรมของครอบครัวที่แม่ต้องทำให้มากๆเช่นเข้าครัวหรือทำงานบ้านข้อที่8ในกรณีที่กลับบ้านไม่ได้เพราะความห่างไกลในความเจริญขอให้โทรหาแม่นะคะและก็โทรคุยนานกว่าปกติไม่คุยเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องเครียดและไม่ต้องเสียดายเงินนะคะคุยกับแม่เราเองข้อที่9ค่ะวันคล้ายวันเกิดของเราโทรขอบคุณแม่สักคำก็ยังดีหรือให้ดีกว่านี้โทรคุยกับแม่นานๆนะคะและข้อที่10ค่ะบอกรักแม่และแสดงความรักในทุกรูปแบบที่เราถนัดที่สำคัญจำไว้ว่าเรามีแม่ทุกวันไม่ใช่แค่วันแม่วันเดียวเท่านั้นที่เรามีแม่เพียงแต่ในวันนี้เราสามารถทำให้แม่ในสิ่งที่ไม่เคยทำได้นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ10วิธีที่ทางรายการแนะนำให้คุณผู้ฟังบอกรักแม่นะคะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคใต้ปภ.เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเตรียมช่วยเหลือประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากภาคใต้นะคะมีลักษณะภูมิอากาศเฉพาะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมีช่วงฤดูฝนแตกต่างกันความเสี่ยงอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันจึงต้องบริหารจัดการตามพื้นที่ช่วงเวลาประเภทของภัยและเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2569ยังต้องติดตามพื้นที่แล้งซ้ำซากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรในช่วงปลายเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มการเฝ้าระวังอุทกภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำสำหรับช่วงแล้งทั้งน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในปี2570ค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผ่าน SMS และเซบรอดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนายพิพัฒน์ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เพียงพอและประสานทั้งภาครัฐเอกชนและอาสาสมัครในพื้นที่โดยตรงให้กรมชลประทานดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขการช่วยชีวิตยารถฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและให้จังหวัดเร่งรัดทำมาตรการตามสภาพพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและพัฒนาพื้นที่รับน้ำหากเกิดภัยให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนเผชิญเหตุและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหลังเกิดภัยให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ผักกับทอฟฟี่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งผู้ผู้ใหญ่ได้พากันจับทอฟฟี่ทุกเม็ดไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าลึกเพื่อให้เด็กๆรอดพ้นจากการฟันผุและนอกจากนั้นผู้ใหญ่ยังให้เด็กๆกินผักต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินและให้เด็กแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าเย็นฟันของเด็กๆจึงขาวสะอาดและแข็งแรงแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเซ่ช่วยทอฟฟี่ที่แสนอร่อยอย่างพวกฉันออกไปทีสิยูฮูท่านได้ยินบ้างไหมเนี่ย
3: เอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะได้ยินแว่วๆมาจากกระท่อมร้างข้างหน้านี่นะแต่เอ๊ะเราหนีมาเล่นซนถึงในป่าลึกขนาดนี้แล้วไม่น่าจะมีใครนี่นะอย่างนี้ต้องตามไปดูซะหน่อย
4: เฮ้ยทางนี้สนุกพวกฉันอยากไปนี
3: ่เอ๊ะพวกเธอคือใครกันน่ะ
2: พวกฉันคือทอฟฟี่ไงเธอรู้ไหมพวกฉันนะอร่อยมากเลยรสหวานกลมกลม
3: หวานจริงๆเหรอ
2: หวานแซ่หวานมากด้วยเพราะพวกฉันนะทำจากน้ำตาลไม่ขมเหมือนกับผักที่ผู้ใหญ่ให้พวกเธอกินหรอกไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะลองชิมสักนิดสิจ้าหนูน้อย
3: โอ้โหเธอสีสวยจังเลยงั้นขอชิมนิดนึงนะอร่อยจริงๆเลยอร่อยอร่อยที่สุดเลย
2: ถ้าอร่อยนะเธอก็พาพวกฉันหนีสิพวกผู้ใหญ่ใจร้ายอ่ะไม่อยากให้พวกเด็กๆอย่างเธอกินทอฟฟี่ที่แสนอร่อยอย่างพวกฉันหรอกก็เลยจับฉันมาขังอยู่เนี่ยนะนะพังประตูไปเลย
3: ตกลงฉันเองก็อยากจะกินทอฟฟี่อยู่ทุกวันเหมือนกันนั่นแหละ
1: เด็กน้อยซุกซนผู้ไม่รู้โทษของทอฟฟี่รีบหาไม้มาพังประตูทันทีในที่สุดพวกทอฟฟี่ก็เป็นอิสระ
2: ฉันเป็นอิสระแล้วคอยดูเถอะจะพกผักสีเขียวคราวนี้นะจะไม่มีเด็กคนไหนได้กินผักอีกแล้วพวกเขาจะกินทอฟฟี่ทุกวันทุกวันไปจะหนูน้อยเราเข้าไปในเมืองกันเถอะ
3: ฮะก่อนที่จะไปน่ะขอชิมคุณทอฟฟี่อีกสักคำหน่อยสิหวานอร่อยติดใจแล้วล่ะนะน่าขอชิมหน่อยนะ
1: แล้วเด็กน้อยซุกซนและบรรดาทอฟฟี่จอมไวร้ายก็เดินทางมาถึงตัวเมืองเด็กๆทุกคนแตกตื่นมากเมื่อเจอกับทอฟฟี่ร้องขอชิมกันวุ่นวายในที่สุดเด็กทุกคนในหมู่บ้านก็ติดใจความหวานของทอฟฟี่พวกเด็กๆไม่ยอมกินผักแล้วก็ไม่ยอมแปลงฟันด้วยเพราะว่ากลัวความอร่อยและรสหวานของทอฟฟี่จะหมดไปจากปากนั่นเอง
2: ฮ่าๆกินทอฟฟี่เข้าไปเถอะเจ้าพวกเด็กๆฟันของเจ้าจะได้ผุเอ้ยไม่ใช่ฟันของเจ้าจะได้แข็งแรงเพราะน้ำตาลจะช่วยเพิ่มสารแคลเซียมให้ฟันของพวกเธอไงนั่นอย่างนั้นแหละกินเข้าไปเลย
5: หยุดนะเจ้าทอฟฟี่จอมไวร้ายเจ้าอย่าหลอกพวกเด็กๆนะเด็กๆจ๊ะพวกผักอย่างฉันต่างหากล่ะที่มีวิตามินแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้ฟันและเหงือกรวมทั้งสายตาของพวกเธอดี
6: ใช่ๆผักบุ้งอย่างฉันก็เต็มไปด้วยวิตามินเอเด็กๆกินแล้วจะฟันสวยแถมตาของเด็กๆก็จะสดใสมองเห็นอะไรชัดแจ๋วผิวพรรณก็ยังจะสดใสอีกด้วยกินทอฟฟี่ไม่ดีหรอกมีแต่น้ำตาลทำให้อ้วนแล้วก็ทำให้ฟันผุด้วย
3: จริงอย่างที่คุณผักบุ้งพูดหรือเปล่าจ๊ะคุณทอฟฟี่คุณจะทำให้ฟันของพวกฉันผุจริงๆเหรอ
2: โอ้ยเด็กๆอย่าไปเชื่อพวกผักนะพวกเขาน่ะอิจฉาฉันที่เด็กๆชอบกินทอฟฟี่แล้วปล่อยให้ผักอย่างพวกเขาเดียวดายแหม

0: ทอฟฟี่อย่างฉันนะอร่อยกว่าผักตั้งเยอะนี่นาก็ต้องดีกว่ารสผักขมสิจ๊ะ
1: อืมจริงสิรสหวานกับรสขมรสหวานก็น่าจะเป็นพระเอกส่วนรสขมอ่ะก็น่าจะเป็นผู้ร้ายตกลงฉันเชื่อเธอคุณทอฟฟี
2: ่ทอเด็กๆอย่าเชื่อต้องทอฟฟี่นะ
0: สายไปเสียแล้วล่ะเจ้าพวกผักเอ้ยเด็กๆน่ะเขาเชื่อฉันแล้วเอาเลยเด็กๆช่วยกันจับผักพวกนี้ไปขังไว้ในกระท่อมร้างกลางป่ากันเถอะพวกผู้ใหญ่จะได้ไม่บังคับให้พวกเธอกินผักอีกต่อไปไงล่ะแล้วต่อไปเธอจะได้กินแต่ทอฟฟี่อย่างเดียวเร็วเข้าช่วยกันคนละไม้คนละมือก่อนที่พวกผู้ใหญ่จะไปเห็นเข้าเร็ว
3: พวกเด็กๆที่น่าสงสารหลงเชื่อตามคำของพวกทอฟฟี่ช่วยกันจับผักทุกชนิดไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าที่พวกผู้ใหญ่เคยจับทอฟฟี่ไปขังไว้ผักน้อยผู้น่าสงสารไม่มีทางสู้จึงต้องถูกขังอย่างน่าสงสาร
0: ฮ่าๆๆในที่สุดข้าก็แก้แค้นเจ้าพวกผักต่างๆสำเร็จแล้วฮ่าๆเอ๊ะเด็กๆข้าว่านะเจ้าน่าจะจับเจ้าแปรงสีฟันไปขังด้วยนะคิดดูสิเวลาที่พวกเจ้าแปลงฟันเสร็จแล้วนะความหวานของทอฟฟี่ก็จะหมดไปใช่ไหมล่ะ
1: เออนั่นสินะต้องแปลงฟันวันละตั้ง2ครั้งแถมตอนเนี้ยพวกเราชอบกินทอฟฟี่ผู้ใหญ่ก็ยิ่งชอบบังคับให้เราแปลงฟันบ่อยขึ้นเสียดายรสชาติความหวานของทอฟฟี่หมดเด็กๆอย่างพวกเราอ่ะอยากให้ความหวานของทอฟฟี่ติดอยู่ในปากนาน
0: ๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเธอก็คิดเหมือนฉันเลยทำไมเราไม่ร่วมมือกันจับเจ้าพวกแปรงสีฟันไปขังไว้กับพวกผักล่ะ
1: เออจริงด้วยจับเจ้าพวกแปรงสีฟันไปขังด้วยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องแปรงฟัน
3: ในที่สุดแปรงสีฟันก็ถูกจับไปขังรวมกับผักต่างๆหลังจากนั้นเด็กๆก็กินแต่ทอฟฟี่แล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันอีกเลยนานวันเข้าฟันของเด็กๆก็เริ่มผุ
4: โอ้ยโอ้ยปวดฟันจังเลยใครก็ได้ช่วยหนูที
5: ไม่ต้องบ่นนะเจ้าเด็กใจร้ายฉันสิต้องเป็นคนบ่นดูสิเมื่อก่อนน่ะฉันเคยเป็นฟันที่มีรูปร่างสวยงามขาวสะอาดแต่เดี๋ยวนี้รูปร่างฟันของฉันน่ะบิดเบี้ยวๆแถมมีสีดำเจือปนเจ้าเด็กใจร้ายไม่ยอมแปรงฟันทำความสะอาดฉันเลย
4: ขอโทษนะคุณฟันฉันไม่รู้ว่าการกินทอฟฟี่ไม่กินผักแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันน่ะจะทำให้ฟันมีสภาพอย่างนี
5: ้โอ๊ยถ้ารู้แล้วก็ไปช่วยผักกับแปรงสีฟันออกมาจากกระท่อมร้างกลางป่าสิรู้โทษของทอฟฟี่แล้วสินะเจ้าหนูน้อยผู้หลงผิดโอ๊ยเจ้าแบคทีเรียมากัดฉันอีกแล้วโอ๊ยนี่เจ้าหนูน้อยถ้าเธอไม่ยอมไปช่วยผักและแปรงสีฟันออกมาฉันคงต้องจากเธอและเหงือกไปแล้วเหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะ
4: อย่าเธออย่าเพิ่งจากไปจากฉันนะคุณฟันฉันรู้แล้วว่าการปวดฟันมันทรมานแค่ไหนฉันจะไปช่วยผักและแปรงสีฟันเดี๋ยวนี้แหละ
3: เมื่อเด็กๆทรมานจากการปวดฟันแล้วจึงรู้สำนึกว่าการกินทอฟฟี่มีแต่โทษเด็กๆรวมกลุ่มกันและมุ่งหน้าเดินทางไปช่วยพวกผักต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเจ้าแปรงสีฟันรวมทั้งช่วยกันจับทอฟฟี่จอมไวร้ายไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าตามเดิมนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเด็กๆทุกคนก็เต็มใจกินผักและแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอฟันของเด็กๆจึงแข็งแรงและขาวสะอาดดวงตาของเด็กๆก็สดใสสวยงามและผิวพรรณก็เปล่งปลั่งมีสีชมพูน่ารักส่วนเจ้าทอฟฟี่ก็ถูกขังอยู่เช่นนั้นชั่วกับชั่วกัน

คุณผู้ฟังค่ะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่านะคะสำหรับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแห่งความรักความกตัญญูและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตาและทรงริเริ่มโครงการน้อยใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นคืนคุณค่าผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำลำธารให้ธรรมชาติและชุมชนพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเปรียบดังร่มโพร่มใสที่แผ่ความร่มเย็นปกคลุมแผ่นดินไทยตราบจนทุกวันนี้เนื่องในวันแม่แห่งชาติขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเริ่มจากการดูแลมารดาผู้ให้กำเนิดทำความดีด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและดำรงตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงเพราะการตอบแทนพระคุณด้วยการประพฤติดีคือการสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายๆพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความช่วงที่ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจมาก็คุยกันกับคุณผู้ฟังในออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่ามีฝนตกมาเรียกว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ก็ทำให้บรรยากาศของเย็นๆวันนี้ครับมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยความรักวันนี้วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ด้วยยังคงมีข้อความนะครับส่งมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ที่มีทั้งการจัดกิจกรรมมีทั้งการจัดอีเวนต์นะครับเรียกว่าแคมเปญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับร้านอาหารนี่วันนี้ต้องบอกว่าเต็มแทบจะทุกร้านเลยคุณลูกน่ารักมากๆครับบอกว่าพาคุณแม่พาคุณพ่อด้วยเดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจนะฮะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีน้องเป้ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางTikTok นะครับบอกว่านี้คุณมิลกี้เพิ่งมาค่ะรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับก็ติดตามกันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ FM 105 MHz ด้วยแล้วก็ AM นะครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ฟังอยู่ออนไลน์ของเราก็ยังคงคึกคักในเพจ Facebook นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยแต่หนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเรื่องราวของการศึกษานะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าครับในการยกระดับเรื่องการศึกษาเดินหน้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยล่าสุดครับมีตัวเลขน่าสนใจสามารถดึงกลับเข้ามาเรียนได้แล้วคุณผู้ฟัง 30,000 กว่ารายนะครับพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสามารถที่จะเรียนได้แบบโฮมสคูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเปิดทางให้ครอบครัวครับได้มีการจัดเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กด้วยนะครับเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการในการติดตามดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนนะฮะควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อก่อให้เกิดเด็กทุกๆคนเนี่ยจะต้อง มีโอกาสเรื่องของการเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนอกจากนี้ครับการเดินหน้านโยบายสำคัญนะครับคือ Thailand Zero Dropout ครับอย่างจริงจังตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เนี่ยติดตามได้แล้วกว่า 58,485 คนช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วครับ 30,000 กว่าคน 39,68 คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ในระหว่างการติดตามการให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางสำคัญเลยนะฮะในการช่วยเหลือเน้นครับติดตามเป็นรายบุคคลแล้วก็เน้นด้วยการค้นหาสาเหตุแนวทางที่เหมาะสมนะครับในการนำเด็กเนี่ยกลับสู่ระบบการศึกษาด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยครับว่าเพื่อเป็นโอกาสในการเรียนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันรัฐบาลครับได้มีการอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวโฮมสคูลเนี่ยนะฮะจำนวน153ครอบครัวได้มีการเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนนะฮะหรือว่าจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยนะครับทั้งนี้ข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยว่าได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย จัดฐานข้อมูลสถิติโรงเรียนนะครับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐในกรุงเทพแล้วก็ย้อนหลังกลับไปอีก10ปีวิเคราะห์ว่าเด็กลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปที่ไหนหรือว่าหลุดออกไปจากระบบการศึกษาหรือไม่อย่างไรด้วยหาสาเหตุให้ได้นะครับจากข้อมูลต่างๆด้วยรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยกลับเข้าห้องเรียนนะครับตอนนี้ตัวเลขน่าสนใจเลยกว่า 30,000 รายแล้วนะครับแล้วก็มีการอนุมัติให้มีการเรียนแบบโฮมสคูลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับบรรยากาศเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายคนที่บอกวันนี้ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวเนื่องในวันสำคัญครับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับของกระทรวงดีอีกันหน่อยล่าสุดครับกระทรวงดีอีจับมือ Apple นะครับในการยกระดับความปลอดภัยออนไลน์เดินหน้าปกป้องเด็กไทยจากภัยของไซเบอร์ครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับก็ให้การต้อนรับนะครับเรื่องราวของผู้ที่มาผลักดันนะครับเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สะท้อนบทบาทเชิงรุกนะครับของกระทรวงดีอีครับในการสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นระดับโลกด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับเป็นการหารือกันนะฮะเพื่อปกป้องเด็กแล้วก็ปกป้องเยาวชนจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภัยออนไลน์เนาะเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเรียกว่าก็มีมากมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงดีอีนะครับในการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายเลยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากฎหมายควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลนะฮะการสร้างสมดุลการกำกับดูแลแล้วก็การส่งเสริมการเติบโตครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะฮะที่ได้มีการหารือครั้งนี้คือเรื่องของการมุ่งมั่นนะครับของกระทรวงดีอีในการผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกจันทบุรีนี่มีหลายเรื่องราวนะครับแก้ปัญหาทั้งเรื่องน้ำเรื่องช้างป่าเรื่องที่ดินทำกินครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเน้นปัญหาสำคัญณเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งหมดครับเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ครับกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลบอกว่าคนอยู่ได้ช้างก็อยู่ได้ป่าก็อยู่รอดนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นนะครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีครับก็เพื่อรับฟังปัญหาอย่างที่บอกไปเรื่องน้ำนะฮะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญมากครับในการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการมอบหมายคุณผู้ฟังให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลปะตงนะฮะแล้วก็ตำบลทรายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำทั้งการอุปโภคแล้วก็การบริโภครวมถึงการเกษตรด้วยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับที่ต้องย้ำว่าประชาชนต้องมีน้ำกินน้ำใช้มีน้ำเพื่อทำการเกษตรแล้วก็มีความมั่นคงเรื่องน้ำในระยะยาวดังนั้นครับการแก้ไขปัญหาน้ำเนี่ยต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเรื่องช้างป่าอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยหลายๆคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็มีการกำชับนะฮะเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังนะการแจ้งเตือนการสื่อสารกับประชาชนต้องรวดเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการแล้วก็ผลักดันช้างป่าเนี่ยกลับคืนสู่พื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างทันท่วงทีพร้อมนำเทคโนโลยีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ความร่วมมือจากชุมชนมาจัดการในการแก้ไขปัญหาประชาชนต้องปลอดภัยคุณผู้ฟังแต่เราก็ต้องรักษาช้างแล้วก็ผืนป่าไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้ทั้งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีระบบเฝ้าระวังครับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อลดความสูญเสียทำให้คนนะฮะกับสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับเรื่องที่ดินทำกินครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนอย่างเป็นธรรมแล้วก็อย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายเดินหน้าแก้ไขปัญหาครับควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะฮะเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินที่มั่นคงนะครับแต่ต้องไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
6: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: จับประเด็น VIP
1: ก ลับมาแล้วครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ครับตรงกับวันที่12สิงหาคม2569แน่นอนครับ12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับวันนี้ก็มี1แขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับแล้วก็จะได้ร่วมย้อนนะครับเรื่องของโครงการในพระราชดำริที่สำคัญนะครับหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับเพื่อประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วต้อนรับครับท่านอาจารย์ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์อดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีครับคุณบอล
1: ครับยินดีครับอาจารย์คร
12: ับสวัสดีวันแม่ครับ
1: สวัสดีวันแม่ด้วยนะครับวันนี้12สิงหาคมแน่นอนครับ12สิงหาคมของทุกปีครับอาจารย์เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยากให้อาจารย์ได้เล่าย้อนนะครับถึงโครงการในพระราชดำริที่สำคัญของพระองค์ท่านให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสักหน่อยนึงครับอาจารย์ครับ
12: ครับยินดีครับก่อนอื่นขอร่วมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับคุณบอลครับ
1: ครับ
12: หากจะพูดถึงโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระชนนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกโครงการล้วนสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความเมตตาห่วงใยทั้งต่อประสบนิกรและธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งมี4โครงการสำคัญที่จะทรงคุณูปการอย่างยิ่งไว้กับแผ่นดินไทยดังนี้ครับ
1: ครับ
12: ท่านผู้ฟังครับโครงการป่ารักน้ำพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าโครงการนี้เริ่มขึ้นจากพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2525ณบ้านสองดาวจังหวัดสกลนครในช่วงเวลาที่ป่าไม้ทางภาคอีสานถูกทำลายอย่างหนักเกิดความแห้งแล้งพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสอันเป็นประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าน้ำซาบซึ้งต่อป่าป่าต้องถนอมน้ำโครงการป่ารักน้ำไม่ได้มีเป้าหมายแค่การปลูกป่าทดแทนเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเท่านั้นแต่ทรงใช้กุศโลบายในการให้ชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป่าโดยพระราชทานอาชีพและทุนในการดูแลป่าทำให้ราษฎรเปลี่ยนจากการตัดไม้ทำลายป่ามาเป็นผู้ปกป้องเพื่อให้ป่าสร้างความชุ่มชื้นและกักน้ำไว้ใช้ในยามแห้งแล้งอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับ
12: ส่วนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับป่าย้อนไปในอดีตราษฎรบนพื้นที่สูงหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ถัดแนวเขตป่ามักถึงป่าทำไร่เลื่อนลอยเพื่อความอยู่รอดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นครั้งแรกที่ดอยคำดอยดำนะครับอำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่แนวคิดหลักของโครงการคือการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างเกื้อกูลทรงจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินที่เหมาะสมให้แก่ราษฎรพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและการถนอมอาหารโดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าราษฎรต้องร่วมมือกันเป็นเวรยาม ช่วยดูแลรักษาป่าสมบูรณ์รอบบ้านไม่มีไม่ให้การบุกรุกทำลายป่าเพิ่มผลลัพธ์คือป่าไม้จะไม่ถูกทำลายราษฎรมีที่ทำกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานครับคุณบอล
1: ครับอันนี้สำคัญมาก
12: โครงการอนุรักษ์พันเต่านะครับคือการคืนชีวิตสู่ท้องทะเลไทยนะฮะซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์กว้างไกลมากครับให้ทหารเรือของประเทศไทยเนี่ยกองทัพเรือ มาดูแลการอนุรักษ์พันเต่านอกจากป่าไม้บนดินแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยระบบนิเวศทางทะเลในปีพุทธศักราช2522พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันเต่าทะเลขึ้นโดยพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและการเพาะเลี้ยงเต่าทะเลในยุคนั้นเต่าทะเลในประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากการถูก จับเอาไข่เต่าไปขายฮะและถิ่นที่อยู่อาศัยถูกรบกวนโครงการนี้จึงทำหน้าที่ตั้งแต่การรวบรวมไข่เต่าจากธรรมชาติมาอนุบาลฟักไข่และดูแลจนลูกเต่าแข็งแรงพอที่จะรอดชีวิตในธรรมชาติได
1: ้
12: ก่อนจะนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลไทยรวมถึงการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยการพฤติกรรมและการย้ายถิ่นฐานของเต่าทะเลทำให้ประชากรเต่าทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามันรอดพ้นจากการสูญพันธุ์มาจนทุกวันนี้ต้องปรบมือให้กองทัพเรือไทยนะครับผม
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ
12: งานศิลปาชีพสถาบันเศรษฐกิจปีกแมงครับย่านลิพาวและมรดกหัตถศิลป์ไทยอีกหนึ่งพระราชทานกรณีพระราชกรณียกิจที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือการฟื้นฟูการสร้างมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมพื้นบ้านผ่านสถาบันเศรษฐกิจเดิมคือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับ
1: ครับ
12: พระองค์ทรงมองเห็นความงดงามและคุณค่าในวัสดุธรรมชาติที่ชาวบ้านมองเห็นมองไม่เห็นมองข้ามเช่นปีกแมลงทับทรงมีพระราชดำริให้นำปีกแมลงทับที่ตายตามธรรมชาติซึ่งมีสีเขียวมลึกเลื่อมประพัดสอนและไม่ลอกล่อนมาติดประดิษฐ์ประดอยปักลงบนพื้นผ้าฉลองพระองค์เครื่องประดับรวมถึงเครื่องแต่งกายในการแสดงโขนพระราชทานทำให้งานปีกแมลงทับกลายเป็นศิลปะชั้นสูงในการสร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วโลกนะครับยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์นะครับปีกแมลงทับเนี่ยเนื่องจากข้อจำกัดกรณีพิเศษด้านชีววิทยาและวงจรชีวิตสูงมากครับคุณบอล
1: ครับยังไงครับอาจารย์
12: ตัวหนอนต้องอาศัยการกัดกินรากพืชอาศัยเฉพาะในธรรมชาติและในเวลานานนับปีรวมถึงมดมักจะกัดกินไข่และตัวอ่อนในการเลี้ยงยากต่อการเพาะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนฮะส่วนการเก็บเกี่ยวปีกมาทำหัตถกรรมจะใช้ปีกจากแมลงทับที่ตายตามธรรมชาติเท่านั้นเพื่อรักษาความแวววาวความเลี้ยงแมลงทับมีดังต่อไปนี้นะครับมีหนึ่งคือจังหวัดหนองบัวลำพูสองคือมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน
1: ครับ
12: สามคือสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชนครราชสีมานะครับสี่อุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครนะครับการสืบสานศิลปาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้พัฒนาอาชีพสุจริตและมีความสามัคคีความดีเป็นส่วนร่วมการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติสนับสนุนสินค้าศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและแผ่นดินเห็นไหมฮะพระองค์ได้ดูแลตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถของพระองค์ปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าตามโครงการป่ารักน้ำใช้น้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันดูแลและชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่มีความสามัคคีตั้งใจศึกษาหาความรู้ประกอบสมาชีพทำหน้าที่พลเมืองของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
12: ครับมาพูดถึงจากสามย่านลิเผานะ
1: เชิญเลยครับอาจารย
12: ์ต้องส่งเสริมการนำเถาลิเผาเพื่อเถาวัลย์ตามธรรมชาติในภาคใต้มาเป็นจักเป็นเส้นเล็ก
1: ๆ
12: แล้วสารเป็นกระเป๋าถือเห็นไหม
1: งดงามมากๆโด่งดังไปทั่วโลกคร
12: ับโด่งดังไปทั่วโลกเครื่องประดับและของใช้นะครับที่พิถีพิถันทรงใช้กระเป๋าย่านลิเผาในการเสด็จพระดำเนินในทรงงานในทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้กลายเป็นศิลปะระดับสากลครับทั้ง4โครงการคุณวันจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ครอบคลุมทั้งดินน้ำป่าทะเลและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสมดังคำว่าพระแม่ของแผ่นดินผู้ทรงใช้น้ำพระอาทัยและความเมตตาในการอบอุ้มประเทศให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนครับ
1: ครับนี่เป็น
12: พูดถึงไม่ได้ก็คือการเลี้ยงแมลงทับนี่เป็นส่วนของกองทัพบกครับคุณบอล
1: เชิญเลยครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดครับอาจารย์ครับ
12: ก็โอเคเล่าย้อนไปแล้วครับพี่เลี้ยงแมลงครับแต่จะบอกว่ากองทัพบกเป็นผู้ดูแลครับผ
1: ม
12: เห็นไหมครับกองทัพไทยเราเนี่ยมีประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมอย่างไรเห็นไหมครับ
1: ก็จะเห็นชัดเจนนะครับจากเรื่องราวของโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับอย่างวันนี้แน่นอนเป็นวันสำคัญนะครับวันแม่แห่งชาติหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับอย่างที่ทราบกันคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติด้วยแล้วอาจารย์เห็นบอกว่ามีเรื่องความสำคัญของโครงการศิลปาชีพซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงตรงนี้ครับ
12: ครับสำหรับวันผ้าไทยแห่งชาติถือเป็นมติสำคัญของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการเสริมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชทูตธรณีพันปีหลวงที่ทรงต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักระดับสากลครับจุดเริ่มต้นจากผ้าชาวบ้านสู่ศิลปะแห่งแผ่นดินหากย้อนกลับไปในอดีตผ้าทอมือไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยผ้าไหมผ้าจกหรือผ้าแพรวาเคยเป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายพื้นบ้านที่ชาวบ้านทอไว้ใช้กันเองในครัวเรือนนะคุณบอล
1: ครับ
12: หรือทอในยามว่างจากการทำเกษตรกรรมและกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัยแต่เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ทรงมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในผืนผ้าและทรงเห็นว่าภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านนี้คือสัญลักษณ์ของความประณีตอดทนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทรงพระราชดำริในการส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในเวลาต่อมาหาคุณบอลพระราชกรณียกิจผ่านโครงการศิลปาชีพเนี่ยฮะเปลี่ยนชีวิตราษฎรอย่างยั่งยืนโครงการศิลปาชีพไม่ได้ทำหน้าที่แค่อนุรักษ์ผ้าไทยไม่ให้สูญเท่านั้นนะแต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับราษฎรทั้งหมด
1: ครับ
12: ว่าผ่านทุนอุปกรณ์ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกับทอผ้ากันทอผ้าโดยพระราชทานรับซื้อผ้าองค์รับซื้อผ้าด้วยนะทั้งหมดจากชาวบ้านโดยตรงด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แม้ในยุคแรกๆผ้าบางผืนอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่พระองค์ก็ทรงรับซื้อไว้เพื่อเป็นกำลังใจครับทุกคนทรงเป็นแบบอย่างในการสวมใส
1: ่
12: พระองค์ทรงนำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นชุดฉลองพระองค์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศทรงสวมใส่ผ้าไทยอย่างภาคภูมิพระราชหฤทัยทำให้ผ้าไทยกลายเป็นแฟชั่นระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะยกระดับผ้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดเช่นผ้าแพรวาของชาวภูไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เดิมเป็นผ้าผืนเล็กๆใช้สบายทรงส่งเสริมให้ทอผืนใหญ่ขึ้นจนได้ชื่อว่าเป็นบราชินีแห่งผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ของภาคอีสานหรือผ้ายกทองของภาคใต้ครับทุกท่านคุณค่าของความไหมวันผ้าไทยแห่งชาติกำหนดให้เป็นวันที่12สิงหาของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติจึงมีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตทางบอล
1: ครับ
12: ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่วัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นเครื่องแต่งกายที่ให้ทุกคนสวมสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันฮะสร้างมูลค่าแห่งเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและรากหญ้าทั่วประเทศนะฮะการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยย้ำเตือนให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าประเทศไทยทุกผืนมีเรื่องราวฮะเป็นสตอรี่เทลลิ่งมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสอดคล้องกับการแทรกอยู่ในเส้นใยไหมเส้นใยผ้าทุกเส้นฮะคุณบอลฮะเห็นไหมครับว่าวันนี้พระราชินีของเราเนี่ยครับองค์สุทธิดาท่านได้สวมใส่ผ้าไทยนะครับ
1: ครับ
12: และอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้ส่งเสริมอย่างยิ่งคือองค์สิริวรรณวรีฮะอีกท่านหนึ่งนะครับขอเรียกสั้นๆนะครับ
1: ครับ
12: ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงวันผ้าไทยแห่งชาติ12สิงหาจึงไม่ใช่วันสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวครับคุณบอล
1: ครับ
12: แต่คือเป็นวันที่คนไทยเราควรตระหนักและร่วมสืบสานพระนิทานของพระแม่ของแผ่นดิน ด้วยการสนับสนุนผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยเพื่อให้ภูมิปัญญาของชาติไทยเราดำรงอยู่และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านในชนบทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับคุณบอล
1: นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากผ้าไทยของเราคนไทยปัจจุบันนี้ก็หันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยนำมาประยุกต์เรื่องของการตัดต่างๆแล้วก็ดีไซน์ต่างๆดูทันสมัยวัยรุ่นต่างๆก็นิยมสวมใส่ผ้าไทยในยุคปัจจุบันด้วยนะครับแน่นอนก็ถือว่าเป็นความสำคัญของวันผ้าไทยแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันครับ12สิงหาคมครับเป็นวันแม่แห่งชาติอยากให้อาจารย์ได้เล่าย้อนสักนิดนึงครับเรื่องของประวัติความเป็นไปเป็นมาของวันแม่แห่งชาติสักนิดนึงครับอาจารย
12: ์สำหรับวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยถือว่ามีวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยก่อนที่จะลงตัวเป็นวันที่12สิงหาคมนะท่านบอล
1: ครับ
12: อย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะฮะยุคเริ่มต้นจัดงานวันแม่ครั้งแรกก็ศ.อะไรคุณบอลทราบมั้ยครับ
1: ไม่ทราบครับอาจารย์
12: 2493ครับครับ70กว่าปี
1: 70กว่าปีแล้วครับ
12: ครับงานวันแม่ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2493โดยกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและความกตัญญูกตเวทีและให้ความสำคัญในบทบาทของแม่ในครอบครัวและสังคมงานวันแม่ในยุคนั้นนะคุณบอลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะม
1: ี
12: การจัดกิจกรรมประกวดแม่ดีเด่นการแสดงทางวัฒนธรรมการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวแต่ในเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองสงครามและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยราชการในยุคนั้นทำให้การจัดงานวันแม่ต้องหยุดชะงักและเว้นไปหลายปีครับทุกบอลยุคสมาคมกุมารแพทย์กำเนิดขึ้นในวันแม่อีกครั้งหนึ่งเป็น15เมษายนเลยครับพุทธศักราช2515ต่อมาในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2515สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ฟื้นฟูการจัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้งครับทุกบอล
1: ครับ
12: โดยกำหนดให้วันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันแม่เห็นไหมครับโดยเน้นย้ำเรื่องสุขภาพอนามัยและแม่และเด็กการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และบทบาทในการที่แม่สร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุตรและกระนั้นยังไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดราชการหรือวันสำคัญระดับชาติอย่างเป็นทางการฮะยุคปัจจุบันสภาสังคมสงเคราะห์กำหนดวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม
1: ่
12: แห่งชาติเริ่มต้นพุทธศักราช2519ครับท่านบอด
1: ครับ
12: จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519สภาสังค
1: ม
12: สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดินครับ
1: ครับ
12: ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงทำคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยสภาสังคมสงเคราะห์จึงได้มีมติเสนอวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นเวลากว่า50ปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติอย่างเป็นทางการโดยเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อแม่ผู้ให้กำเนิดต่อพระแม่ของแผ่นดินครับคุณบอลส
1: ั
12: ญลักษณ์ประจำวันแม่เราจึงใช้ดอกมะลิ
1: อ
12: ดอกมะลิมีความหอมมีความขาวมีความขาวอันบริสุทธิ์นะคุณบอลนอกจากนั้นสภาสังคมสงเคราะห์ยังกำหนดดอกมะลิให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาตินะสีขาวคือความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกโดยไม่มีเงื่อนไขกลิ่นหอมชวนดมและหอมได้นานเปรียบเหมือนความรักของแม่ที่หอมหวานยั่งยืนและไม่เคยเสื่อมคลายออกดอกตลอดปีฮะทุกคนเปรียบเหมือนความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกเสมอไม่ว่าจะผ่านนานแค่ไหนก็ตามนะครับ
1: มีความหมายหมดเลย
12: บทสรุปของวันที่12สิงหาจึงไม่ใช่แค่การรำลึกของแม่ผู้ให้กำเนิดครับเราในระดับครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่คนไทยทั้งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันแม่ทั้งแม่ในบ้านและพระแม่ของแผ่นดินที่ทรงโอบอุ้มให้พวกเรามีความสุขสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ฮะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาถือเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระคุณแม่และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการอยู่ร่วมกันในวันนี้เน้นการแสดงความกตัญญูกตเวทีการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันครับเราจะทำยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ดีครับวันนี้
1: ใช่หลายๆคนเลยต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับวันนี
12: ้ครับนำพวงมาลัยมาขอพรครับมากราบที่เท้าก
1: ราบเท้าคุณแม่
12: ขอแม่ล้างเท้
1: าน
12: ำน้ำล้างเท้ามาอาบมาดื่มกินนะเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: บางทีมีเถียงมีหลายคนเถียงเถียงคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เราต้องทำยังไงดีในวันนี้ถ้าเกิดบางคนแบบ
12: วันนี้ก็เป็นการขอคนไทยจะเป็นขอขมา
1: ขอขมาใช่ไหมครับ
12: ขอขมากันก็คือขอขมาโดยการนำพานใส่ดอกไม้มาไม่ต้องเรื่องมากจะต้องเป็นดอกไม้ทูบเทียนนะคะทานใส่เกลี้ยงนะฮะแล้วก็ใส่ดอกกุหลาบมากราบคุณแม่ด้วยความเคารพนะสิ่งใดที่ลูกทำผิดพลาดก็ขอขมาลาไปคุณแม่และลูกจะเป็นคนดีของประเทศชาติและสังคมนะฮะเห็นไหมการทำบุญร่วมกันวันนี้เราจะตักบาตรพระแล้วก็บำเพ็ญกุศลทางสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสร้างบุญการใช้เวลาร่วมกันนะวันนี
1: ้
12: เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์ดร.ภวิตก็จะมีการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ครับ
12: พูดคุยกันกับในครอบครัวด้วยความเข้าใจนะ
1: ครับ
12: แสดงความรักและบอกรักมอบของขวัญหรือการแทนใจให้คุณแม่ครับ
1: ครับ
12: กตัญญูตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของแม
1: ่
12: ความเข้าใจรับความรู้สึกลดความขัดแย้งในครอบครัวครับคุณบอลที่คุณบอลถามสักครู่เนี่ยฮะ
1: ใช่
12: การแบ่งปันส่งต่อความรักไปยังสังคมรอบข้างด้วยการทำความดีครับ
1: ครับ
12: ครับสุดท้ายนี้ฮะอยากจะเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับชมรับฟังข่าวในพระราชสำนักฮะพูดทุกครั้งนะคุณบอลครับ
1: ครับ
12: พูดทุกครั้งออกอากาศไปก็ขอเชิญชวนให้เยาวชนสนใจในข่าวพระราชสำนักนะครับเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาด้วยการเปลี่ยนมุมมองเป็นพิธีการโบราณสู่การเห็นคุณค่าเรื่องราวการทรงงานการพัฒนาสังคมศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงสรุปคือรู้ทันเข้าใจสังคมเข้าใจทิศทางในการพัฒนาประเทศได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดในการใช้ชีวิตและการเสียสละภาคภูมิใจในรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมไทยของราชวงศ์จักรีครับขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญครับ
1: กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับอดีตที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับวันนี้ให้เกียรติมานะครับในการพูดคุยในประเด็นสำคัญด้วยขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านและคุณบอลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับแน่นอนวันนี้ครับหลายท่านเลยอาจารย์ภูวิทย์ก็วันนี้ให้เกียรติด้วยนะครับสละเวลามาร่วมพูดคุยก็แน่นอนว่าอยู่กับครอบครัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณแม่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวทุกคนเลยนะครับเป็นวันสำคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ภูวิทย์บอกเลยว่าอยู่กับคุณแม่นะครับมีข้อความเมื่อกี้ถามมาก็เลยเรียนถามอาจารย์เลยบางทีมีข้อความจากคุณผู้ฟังนี่แหละบอกว่ามีเถียงคุณแม่บ้างคุณบอลจะต้องทำยังไงดีรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยก็ถามท่านอาจารย์ให้แล้วก็ในสิ่งที่อาจจะได้ล่วงเกินคุณแม่ไปในวันนี้ก็ทำให้ถูกต้องนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ภูวิทย์ได้บอกไปรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวหลายๆท่านเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครอบ

็ได้มีการร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับและแน่นอนครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ได้มีการจัดงานใหญ่เช่นเดียวกันครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับมีกิจกรรมนะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่กรมประชาสัมพันธ์ครับจัดงานนะฮะจัดแถลงจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารพระราชปณิธานผ้าไทยร่วมสมัยณไอคอนสยามครับงานมีตั้งแต่เมื่อวันที่11จนถึง13สิงหาคมยังมีเวลาคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันกรมประชาสัมพันธ์ครับจัดงานแถลงข่าวครับการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นหัวข้อครับการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ร่วมสืบสารนะครับเรื่องราวของพระราชปณิธานตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคุณธนันรัตธนเศรษฐการนะฮะแล้วก็ดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยคุณสิริชัยทหารานนท์นักออกแบบแล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์เทรเตอร์คุณเจนสุดาปานโตนักออกแบบผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาครับร่วมกันจัดแถลงข่าวกันที่ลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามคุณผู้ฟังครับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ครับก็เป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity นะครับโดยเน้นเรื่องของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดนะครับโดยความคิดร่วมสมัยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่ในอดีตแต่เป็นคุณค่าครับที่สามารถส่งต่อพัฒนาแล้วก็สร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองการดำเนินงานครั้งนี้ครับเริ่มต้นจากการลงพื้นที่นะครับในการศึกษาองค์ความรู้กระบวนการในการผลิตอัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพชุมชนต้นแบบนะครับถึง10แห่งด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะไปร่วมงานได้เลย11ถึง13สิงหาคมนะครับที่ทาราฮอครับลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นครับงานนี้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเชื่อว่าหลายคนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีเมกะบางนาส่งข้อความมาบอกโอ้ตอนนี้รถติดมากๆเลยนะครับพาครอบครัวไปเมกะบางนาในใครอยู่ที่เมกะบางนาตอนนี้บอกการจราจรติดขัดนะฮะหลายพื้นที่เลยนะครับบรรยากาศของการพาครอบครัวการพาสมาชิกนะครับไปร่วมงานวันแม่แห่งชาติกันหลากหลายพื้นที่นะครับมีบรรยากาศที่ได้เกริ่นบอกไปวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับไปร่วมงานนะฮะที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยวันนี้ครับ12สิงหาคมท่านก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดนะครับชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569อย่างที่นำเรียนกันครับว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงกับวง The Palace นะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงยุค80ด้วยนะครับบรรยากาศโอ้โหเรียกว่าเป็นไวรัลเลยนะครับเป็นไวรัลเลยนายกวันนี้สนุกสนานนะครับมี FC มีแฟนคลับมีเรียกว่าเป็นที่พอปูล่าเลยล่ะท่านนายกวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับการชื่นชมร้องเพลงเพราะนี่นะฮะหลายคนบอกว่านายกร้องเพลงเพราะมากนะฮะแล้วก็เป็นกันเองนะครับมีเหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนก็ไปให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกันนะครับที่เรียกว่า Impact เมืองทองธานีวันนี้ท่านไปร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับย้ำนะฮะใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับถึง16สิงหาคมนะครับก็เรียกว่า

0: หนุนไปให้กำลังใจผู้ประกอบการกันได้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยนะครับกับวง The Palace แล้วก็ร่วมร้องเพลงในยุค80นะมีบรรยากาศคลิปในเพจต่างๆโอ้ยลงกันนะ FC ท่านนายกเด็กๆนี่กรี๊ดกราดเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วประเทศเลยกับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็นำบรรยากาศมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบรรยากาศก็สุดแสนจะคึกคักเลยมีนี่นี่ทางด้านเพจ NDT Connect ลงไว้นะครับท่านนายกร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตของวง The Palace นะครับร้องเพลงเพียงกระซิบมีเพลงจิ๊บรอดอนี่มนุษย์ค้างคาวเพียงสบตามีสาวรำวงรัก10ล้อรอ10โมงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเมดเล่ฮักสาวขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็ขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนชวนน้องแต่งงานเรียกว่าเป็นเม็ดเล่ใหญ่เลยนะท่านนายกวันนี้นะฮะบรรยากาศนี่คึกคักมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากไปดูภาพบรรยากาศนะครับท่านนายกส่งความสุขนะฮะวันแม่แห่งชาติมอบ18บทเพลงร่วมกับวง The Palace นะครับกับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในเพจต่างๆเรียกว่าวันนี้ก็มีความสุขกันเนื่องในวันแม่แห่งชาติกันนะฮะอ่ะข้อความต่างๆก็ยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหลายๆคนมีข้อความบอกวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับกับคุณแม่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับเรียกว่าบรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านไปที่ภาษีเจริญครับเรื่องของความมั่นคงในชุมชนบ้านมั่นคงนะครับแบบหนุนพึ่งพาตนเองนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะฮะล่าสุดนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะฮะแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำด้วยนะครับว่ากระทรวงอว.มีความเชื่อมั่นครับว่างานวิจัยที่ดีที่สุดคือวิจัยที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะฮะการลงทุนด้านการวิจัยจะส่งคุณค่าก็ต่อเมื่อแปลงเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนะฮะก็มีแนวทางสำคัญเนี่ยด้วยกัน5แนวทางเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์1เลยเร่งผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมพร้อมใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง2ครับพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 3. นะฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนนะครับทั้งในด้านขององค์ความรู้ทักษะอาชีพการใช้เทคโนโลยีสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งเรื่องของหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนเพราะการพัฒนาประเทศครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งผลให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการวิจัยนะครับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.นะครับกระทรวงพม.ก็ริเริ่มนะครับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติกันมาตั้งแต่นู่นเลยปี2546เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเปลี่ยนวิธีคิดให้ชุมชนนะครับเป็นผู้จัดการตนเองนะครับโดย กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นกว่า2ทศวรรษเนี่ยก็ต้องบอกว่ามุ่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงนะครับให้เกิดขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็มีโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโครงการพลังงานทางเลือกบ้านมั่นคงจำนวน80โครงการใน47จังหวัดนะครับแน่นอนว่ามีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่นะครับส่วนกลางรวมถึงไฟส่องสว่างนะครับบ้านกลุ่มเปราะบางระบบสูบน้ำนะครับประปาแล้วก็เรื่องการเกษตรด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความนะครับมีคุณนกจากภูเก็ตด้วยพี่โคโค่สวัสดีพี่โคโค่ด้วยนะฮะวันนี้ส่งข้อความมามาดูข้อความกันนะฮะจากหลากหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ติดตามกันอยู่นะครับมีน้องปูนะฮะส่งมาชัดเจนเลยนะครับแล้วก็คุณทองพูนด้วยรำลึกพระคุณแม่นะครับแม่ครูทองพูนจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าก็ยังคิดถึงครับนี่นะฮะสวัสดีครับส่งเข้ามานะฮะจากคุณ อะไรเนี่ยคุณพิสมัยใช่ไหมส่งเข้ามานะครับขอบความเยอะแยะเลยนะฮะที่ส่งมาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับล่าสุดเนี่ยเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในใครขับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยออกมาเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้คุณผู้ฟังประมาณสักสิ้นปีนี้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านได้เปิดเผยเรื่องนี้น่าสนใจบอกว่าขณะนี้นะครับขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสำคัญครับเรื่องของการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นะครับโดยก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับภายในถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็จะสรุปข้อมูลทั้งหมดปรับปรุงรายละเอียดเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่นะฮะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV ได้เนี่ยประมาณสักปลายปีนี้นะครับหลายคนถามว่าคุณบอลแล้วสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนิดนึงเวลาเกิดอุบัติเหตุนะเช่นสมมติเกิดเพลิงไหม้รถทั้ง2ประเภทเนี่ยจะมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปนะรถน้ำมันเนี่ยนะฮะก็จะใช้น้ำฉีดดับได้นะฮะแต่รถไฟฟ้าจำเป็นครับต้องใช้สารเคมีเฉพาะการที่เรามีป้ายทะเบียนระบุชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่คนที่เป็นกู้ภัยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยดูเอาไว้ตรงนี้ได้อย่างถูกต้องไงป้ายทะเบียนก็จะบอกได้บางทีเกิดเพลิงไหม้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นรถสันดาปหรือว่าเป็นรถ EV กันแน่พอมีป้ายทะเบียนบอกแยกชัดเจนตรงนี้สามารถช่วยเหลือได้ในกรณีเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะครับโดยก็จะมีการสรุปทั้งหมดครับให้ได้ติดตามกันนะฮะคาดว่าจะเริ่มใช้ได้สิ้นปีนี้2569ในช่วงปลายปีนี้นะครับเรื่องของกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยครับในการเข้าช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังให้ได้ติดตามกันไปดูต่อได้คุณผู้ฟังในเพจของเราลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสวทก็ติดตามทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทั่วประเทศนะครับที่กำลังติดตามฟังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปตลอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้มีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14ถึง15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูอย่างนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3/2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยธ.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยธ.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยธ.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยธ.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยธ.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างโจ่งแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซนติเมตรและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
13: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนเนี่ยอยากจะมาประชาสัมพันธ์กันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเชิญชวนถ้าเกิดว่าใครนะคะที่พอจะมีเวลาน้องพ้นใจกับนี่ละกันนะคะว่ามีเวลาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะที่กระบี่ค่ะเรามีละครเวทีนะคะที่เป็นมิวสิคัลนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสดูที่กระบี่นะคะแล้วก็อยากจะมาชมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเด็กกระบี่เด็กกระบี่เนี่ยชื่อได้ว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพนะคะซึ่งมีน้องทีอาจจะเป็นที่รู้จักนะคะของแฟนคลับหรือว่าของใครหลายๆคนนะคะน้องซ่านนะคะซึ่งน้องซ่านเนี่ยน้องซ่านก็จะเป็นผู้กํากับนะคะในเรื่องของการจัดThe Musical ในครั้งนี้

นะคะซึ่งก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ค่ะเขาได้มีการเชิญชวนนะคะออกมาเชิญชวนนะคะสำหรับงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling at กระบี่นะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะคะผ่านละครเวทีค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะชื่อว่ากระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะคะกระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคัลค่ะรวมออกเดินทางนะคะไปสัมผัสเสน่ห์นะคะของจังหวัดกระบี่ผ่านความประการตาของธรรมชาติค่ะวิถีชีวิตอันอบอุ่นของผู้คนนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะถ่ายทอดผ่านบทเพลงอันไพเราะค่ะการแสดงที่เปี่ยมด้วยซีซั่นนะคะเพื่อมอบความประทับใจในทุกช่วงเวลานะคะเรากับได้ออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของกระบี่ด้วยตนเองนะคะซึ่งผู้เขียนบทและก็กำกับก็คือน้องซ่านนะคะอัศรันนะคะอัศรันมะนะคะชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไรแต่ถ้าบอกว่าน้องเป็นผู้ภาคเสียงนะคะการ์ตูน The Lion King นะคะแล้วก็มีการ์ตูนอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะของว่าของเขาเรียกว่าของดิสนีย์นะคะน้องเนี่ยจะได้รับได้เขาเรียกเป็นผู้ที่ผ่านการผักเสียงนะคะในตัวการ์ตูนหลายๆตัวแล้วก็ที่สําคัญน้องเนี่ยผ่านการแสดงเวทีละครเวทีที่เป็นละครเวทีระดับมืออาชีพนะคะมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสําหรับการแสดงละครเวทีครั้งนี้ก็ยังมีอนุนะคะสุรศักดิ์ชัยอัตนะคะน้องแบงค์เฉลิมรัตน์นะคะน้องเคทมาลิรินนะคะน้องภูลิมนิชการค่ะน้องนิกกี้จาคอบนะคะน้องกิ๊กกมลพรนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่างานนี้เข้าชมฟรีค่ะโดยจะแสดงในวันที่15และก็16ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเวลา 19:30 น.ณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะก็สามารถที่จะไปรับชมกันได้นะคุณผู้ฟังนะคะน้องฝนบอกเลยนะคะคือมันไม่ค่อยง่ายค่ะที่บ้านเราเนี่ยนะคะจะมีละครเวทีนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่บีเด็กกะบี้ค่ะเข้าเริ่มที่อยากจะนําเรื่องของละครเวทีนะคะมาเป็นจุดขายนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะมาชมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะนําเพลงนะคะที่เป็นเพลงแต่งขึ้นมาไหมคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาไหมนะคะสําหรับละครเวทีในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งเป็นเพลงที่บอกเลยว่าน่าฟังมากๆเลยนะคะน้องฝนได้ฟังครั้งแรกนะคะก็บอกเลยว่าลงเสน่ห์เลยสําหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นการเค้าเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเปิดให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันนะคะเพื่อว่าจะแบบอยากมาดูการแสดงจังเลยนะคะซึ่งน้องฝนเนี่ยได้แอบดูแล้วน้องฝนได้ดูการแสดงของน้องๆแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นน้องๆนักเรียนค่ะของจังหวัดกระบี่นะคะมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะรวมกับพี่ๆนักแสดงมืออาชีพนะคะซึ่งเพลงเนี่ยน่ารักมากๆนะคะบ่งบอกถึงความเป็นกระบี่นะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมาชมก็วันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถมารวมรับชมกันได้เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะคะเปิดเพลงกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโชว์ของการแสดงเดอะมิวสิคัลในครั้งนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ

เอาละค่ะนี่ก็คือผลงานเพลงนะคะที่น้องฟุตบอลนะคะกระบี่ริมเล่ซันเน่บ้านเรานะคะที่จะเป็นหนึ่งในมิวสิควอลนะคะเดอะมิวสิควอลที่จัดขึ้นที่กระบี่ในวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตนะคะระนองอาจจะไกลไปสักนิดแต่ว่าถ้าใจอยากจะมาแล่นะคะศิลปินดาราที่ฉันชื่นชอบก็สามารถมารวมกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะน้องฝนแล้วก็ทีมงานสวัสดีกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซิเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:00 น.ขออภัยครับวันนี้เวลา 18:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดดมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์ รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จรรโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอนพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั้มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
5: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมุติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะเพราะลูกค้าก็จะหางก่อนเลยว่ามีไทยช่วยไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook โอท็อปศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กัมพุชแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือ Run for Mum ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัทรศรีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
11: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่น้องทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมหรือการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องๆเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซีย สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J League 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025-2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J League 2ฤดูกาล2026-2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลมในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านก็สู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทเขาจะเงื้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรีรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมัดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระซาวผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะเอ้าไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวเราะอ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของในเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเรื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นไปหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลนเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

ทุกอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเข้าห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมเออขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนแน่ๆที่ดั้นด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนข้าวเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันเป็นหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจ

วายยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลายสิบชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพันธุ์เริ่มตกกระที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆแล้วปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคนอ้วนจะไปบอกใครแต่แกก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะแกก็จะกลายเป็นคนผิดไปด้วยเราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้คิดเรียกร้องซะหน่อยแต่ว่าแกให้มาแล้วเราก็รับไว้เท่านั้นเอง

แต่อ่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปรีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจไม่คิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจ่อมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหล่ตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบเยี่ยงทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้

ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของครั้งแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวปะโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนนึงใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชาะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายรากออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาเธอว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยอีกนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: 12สิงหาคมอีก1วันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนิโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัยพร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
14: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
15: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตาโลรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันในรายการสาระสารพันค่ะวันนี้12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาติค่ะเป็นวันหยุดราชการเชื่อว่าบรรยากาศสำหรับวันนี้หลายๆครอบครัวก็เป็นการอยู่กันครอบครัวซึ่งก็น่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณแม่ในทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวก็ให้มีบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำแบบนี้นะคะไม่ใช่แม้แต่แค่เฉพาะจะเป็นวันแม่แห่งชาติเท่านั้นแต่ในทุกๆวันนะคะก็ขอให้มีบรรยากาศแห่งความเรียกว่าความสุขแห่งครอบครัวแบบนี้ไปกันตลอดในทุกๆครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผู้เรียนสายอาชีพซึ่งต้องบอกว่าโอ้ผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแน่นอนค่ะหลังที่รัฐบาลค่ะมีการยกระดับอาชีวะไทยก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะเพิ่มนักเรียนสายอาชีพให้55%แล้วก็จะปั้นแรงงานทางทักษะเนี่ยทักษะวิชาชีพชั้นสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยก่อนค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลขณะนี้ให้ความสำคัญกับการที่ยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ค่ะให้เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยและตลาดแรงงานในยุคใหม่ด้วยภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักค่ะและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้กับตัวเลข45:55ก็คือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวศึกษา 55% จากเดิมค่ะสัดส่วนเดิมนั้นจะเป็นที่70:30นะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายอาชีพค่ะและรวมถึงการผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งก็จะให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ถือว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยตอนนี้ค่ะส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลค่ะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดค่ะเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสายอาชีวะก็จะมีทางด้านของสายพาณิชยกรรมมีทางด้านของเทคนิคนะคะอย่างพาณิชยกรรมเนี่ยเขาก็จะมีทางด้านของการบัญชีการตลาดนะคะมีการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาเสริมเพื่อที่จะตอบรับทางด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีอีกหลายสาขาที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆณปัจจุบันส่วนด้านของเทคนิคก็จะมีทางด้านของช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีช่างยนต์นะคะแล้วก็มีช่างอุตสาหกรรมโรงงานประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าตลาดค่อนข้างที่จะต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพทางด้านนี้สูงมากพอสมควรนะอ่ะต่อไปสายอาชีวะนี้ถือว่าไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะต่อไปจะเป็นทางหลักเลยเพราะว่าเข้าไปผลักดันหนุนทางด้านของธุรกิจของสำหรับประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย
74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ74พรรษาเกิดเป้าหมายค่ะแคลอรี่สะสม2เท่ามีการเน้นย้ำนะคะแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันการป่วยเกี่ยวกับโรคของกลุ่ม NCD นั่นก็คือเบาหวานความดันไขมันนะฮะมาเป็นแพ็กเกจจริงๆโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านบอกถึงภาพรวมถึงโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ74พรรษาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยรัฐบาลนั้นมีนโยบายให้ประชาชนทุกช่วงวัยขยับร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายและที่ผ่านมาประชาชนนั้นเริ่มนิยมที่จะออกกำลังกายมากขึ้นค่ะขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็มีมากขึ้นซึ่งรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเองและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพลศึกษาจึงได้ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จับมือกันค่ะกระตุ้นต่อเนื่องให้ทุกคนนั้นหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดค่ะพร้อมเน้นย้ำว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่าจากเดิมที่ต้องการเก็บแค่แคลอรี่ทั้งหมดนะคะ74ล้านแคลอรี่แต่ว่าปัจจุบันมีตัวเลขเกินเป้าหมายสูงถึง153ล้านแคลอรี่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการนับแคลอรี่แต่ต่อไปต้องทำงานในเชิงรุกค่ะเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมกันส่งเสริมด้านของการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงที่2สำหรับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลายมาฝากกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะเราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอย่างไรเราจะมาสังเกตอาการดังต่อไปนี้เพราะว่าคุณนั้นอาจเป็นไข้เลือดออกก็เป็นได้มาสังเกตอาการแบบพร้อมๆกันค่ะอย่างแรกเลยดูว่าตัวคุณนั้นมีไข้สูงลอยเกินกว่า2วันมีหน้าแดงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารหรือเปล่านะคะหากนะคะอาการดูว่าคุณเนี่ยมีอาการเลือดออกอย่างเช่นจุดเลือดออกตามตัวเลือดออกตามไรฟันมีอาการที่ถ่ายเป็นสีดำๆหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าอาการของคุณนั้นตับโตปวดท้องอาเจียนกดเจ็บใต้ชายโครงขวาหรือเปล่าแล้วก็มีภาวะช็อกมักเกิดในช่วงที่ไข้ลดมีอาการปวดท้องสลับการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วค่ะความดันก็ต่ำนะถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะเพียงแค่คุณนั้นป้องกันยุงกัดโดยนอนในมุ้งทายากันยุงค่ะสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะใส่ถุงก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะปิดฝาตุ่มน้ำคว่ำภาชนะและกลบหลุมบ่อที่มีน้ำขังให้ทราย อาเบดนะคะกำจัดยุงลายใส่ไว้ในตุ่มน้ำแล้วก็แหล่งเพาะพันยุงลายตามน้ำต่างๆด้วยนะเพราะว่าก็จะมีการมาแจกแบบนี้กันอยู่ทุกช่วงๆอยู่แล้วนะคะขอบคุณที่มากับกรมควบคุมโรคค่ะเรื่องราวดีๆกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นพาหะนั่นก็คือยุงลายนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในช่วงที่2สำหรับวันนี้ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองเพราะว่าเขาเปิดมิติใหม่เรื่องของการท่องเที่ยวนั่งรถ2แถวไม้ไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำที่กำพวนชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองรองที่ต้องมาเยือนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางจังหวัดระนองเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นั่งรถ2แถวไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองระนองค่ะเดินทางสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญเพื่อร่วมกิจกรรมล่องแพห่วงยางสัมผัสธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนท่ามกลางสายน้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจังหวัดระนองนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่ค่ะนั่งรถสองแถวไม้ชมวิถีเมืองระนองก่อนที่จะไปล่องแพห่วงยางไปตามสายน้ำที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพื่อสัมผัสอีกหนึ่งนะคะเส้นทางการท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมสร้างความประทับใจและร่วมการประกาศให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดระนองในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์อันน่าจดจำค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงที่2กับสาระสารพันเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับทางรายการสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งค่ะเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำเสนอในชื่อตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบค่ะสำหรับการเปิดจัดจำหน่ายบัตรค่ะวันนี้เริ่มจัดจำหน่ายบัตรเป็นวันแรกค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์และ www.thaiticketmajor.com นะคะก็สามารถเข้าไปจองบัตรกันได้สำรองที่นั่งกันได้ซึ่งวันนี้เปิดให้สำรองที่นั่งเป็นวันแรก12สิงหาคม2569นะคะสำหรับในช่วงของการจัดการแสดงค่ะจะทำการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งได้นะคะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือจะไปที่ www.thaiticketmajor.com ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้ากับดิฉันเชนันแก้วกล่ำส่วนวันศุกร์ค่ะติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์ชราวุธทองสีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออัสลายนะสูตรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าอัสลายนะมานพเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์รู้ถึงการดูลักษณะการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นผู้ที่พราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องด้วยได้รับการชักชวนชี้ชวนจากเหล่าพราหมณ์อื่นๆเพื่อจะให้ไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นมักจะสอนว่าคนเราทำความดีก็ได้ดีทำความไม่ดีมันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับชาติกำเนิดถ้าชาติกำเนิดดีทำไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละถ้าชาติกำเนิดมาไม่ดีต่ำต้อยแต่ถ้าได้ทำความดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นพราหมณ์ในสมัยนั้นท่านผู้ฟังเขาไม่พอใจไม่แฮปปี้ในการสอนแบบนี้เพราะว่าวรรณะพราหมณ์เท่านั้นที่จะถือว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเยี่ยมวรรณะอื่นนี่ไม่ดีไม่เท่าก็จึงไปโต้วาทะกันมีหลายกลุ่มท่านผู้ฟังที่ไปทำแบบนี้กลุ่มนี้อยู่เมืองนี้ก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็โต้กันไปในวาระนั้นกลุ่มพราหมณ์กลุ่มนั้นก็ชักชวนอัสลายนะมานพนี่แหละไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของวรรณะที่ไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนก็สามารถทำดีหรือทำไม่ดีได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปัญญาความรู้แล้วก็มาถึงเรื่องของคุณธรรมที่ว่าถ้ามีคุณธรรมดีมันดีกว่าปัญญาความรู้หรือว่าชาติกำเนิดนั้นๆจนทำให้อัสลายนะมานพนี่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยคือไปไม่เป็นต้องเก้อเขินนิ่งเงียบคอตกซบเซาอยู่แล้วก็ได้อธิบายถึงวรรณะสี่จำพวกในอดีตแล้วก็ฤาษีที่ชื่อว่าอาสิตาดาบทในตอนท้ายนั้นมีความน่าสนใจมากทุกฟังเรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างไรและในตอนท้ายของรายการก็มีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ที่ชื่อว่าเอสุการีมีอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนกับไฟที่จุดขึ้นมีเปลวมีสีมีแสงสว่างไม่ว่าจะจากเชื้อคือไม้อะไรต่างก็เป็นไฟเป็นเพลิงขึ้นได้เหมือนกันแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าปฏิบัติมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสามารถที่จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีการบรรลุธรรมเป็นที่สุดจบได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยอัสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสลายนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลป
พราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างเพราะนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าว่าพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสลยนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสลยนะมานพผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงก็ไปหาอัสลยนะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัสลยนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดอัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพวกปราบเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วในครั้งที่สองอัสลยนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สามพวกปรามเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลยนะมานพว่าพ่ออัสลยนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัสลยนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัสลยนะมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า
วรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสลัยนะก็นางบราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนีคือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโปชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ 1. วรรณะเจ้าและ 2. วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตามอย่างนี้ว่าอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ภายหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกชวนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฏฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบาย
ทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลายนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าบนหน้าที่ประเสริฐสุดคือพรามเท่านั้นคนหน้าอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมอัสสลายนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลายนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวันนะพรามเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัสสลายนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดอัสสลายนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลายนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดอัสสลายนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหมอัสสลายนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์ท่านนั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำ
แล้วลอยละอองธุลีได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะสีจำพวกก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระกดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอสลายนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถคนเทขยะมูลฝอยบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโคลงขึ้นอัสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นได้เท่านั้นหรือเป็นไฟที่มีเปลวมีแสงมีความสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เท่านั้นหรือส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถที่จะทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลซึ่งถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีความสว่างสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนไฟที่บุรุษเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ได้เหมือนกันสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จท่านพระโคดมแท้จริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ทั้งหมดอสลัยนะ
ก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้ที่ยังกล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมท่านพระกรมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าคติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางบราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระคุณผู้เจริญบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สระยะนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาของคนทั้งสองบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระคุณผู้เจริญบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้อัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาเพราะอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าคือล่อขึ้นมาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาท่านพระกรมผู้เจริญลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็เรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันก็แต่ตามนัยต้นโน้นของเรื่องมนุษย์ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันอัสลัยนะก็ท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำก็เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนทั้งสองนี้ให้บริโภคคนไหนเขาจะเชื้อเชิญให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในการเลี้ยงเพื่อรับแขกก็ดีท่านพระกรมก็ในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชิญมานพผู้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน
อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมก็พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีแต่พระโคดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอาศัยนะก็เมื่อกี้ท่านได้อ้างเรื่องเกิดเมื่ออ้างเรื่องกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนเมื่ออ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้อัสสลยนะมานพก็นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณตอนวรรณะสี่จำพวกในอดีตพระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสสลยนะมานพนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับเธอว่าอัสสลยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมก็อาสิตะเทวราฤาษีเมื่อได้ทราบความว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมที่กระท่อมแล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนั้นอาสิตะเทวราฤาษีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองก็ไปปรากฏตัวในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนครั้นนั้นอาสิตะเทวราฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณของศาลาพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดดังนั้นพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดจึงได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ฤาษีไปไหนหมดเอาละเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอาสิตะเทวราฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนพากันสาปแช่งอาสิตะเทวราฤาษีด้วยประการใดๆอาสิตะเทวราฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นครั้นนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้มาคิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสด้วยประการนั้นๆอสิตาเทวราฤาษี
จึงได้กล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้พรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพระฤาษีจึงกล่าวว่าพวกเราจะยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านท่านเป็นใครหรือท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออาสีตะเทวละฤาษีมาบ้างหรือไม่พวกเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ก็เรานี่แหละคืออาสีตะเทวละฤาษีตนนั้นอัสลยนะก็ลำดับนั้นแลพระฤาษีเจตนพากันเข้าไปหาอาสีตะเทวละฤาษีเพื่อจะไหว้ก็กระนั้นอาสีตะเทวละฤาษีจึงได้กล่าวกับพระฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระเจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบางที่ราป่านี้เกิดมีทิฏฐิชั่วว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือข้อนั้นจริงท่านผู้เจริญอาสีตะเทวละฤาษีจึงถามว่าก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดกล้าของท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่วรรณพราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดกล้าตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดกล้าวตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางบราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางบราหมณีเลยก็ท่านทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คือการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้เพราะมารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งเพราะมารดามีประจำเดือนสองและเพราะมีคันทัพพระปรากฏอยู่สามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าสัตว์ที่พึงเกิดในครรภ์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสีตะเทวละฤาษีจึงได้ถามต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนจึงตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกไหนอัสลยนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นถูกอาสีตะเทวละฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดแต่ถือเป็นทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสลยนะมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ
ภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอัสสลายนสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการีเอสุการีสูตรพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วจะทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลปราล่าเนื้อตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก่อไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลที่ถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นเท่านั้นหรือทำให้เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเอสุการีพราหมณ์จึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ท่านพระครมความจริงแม้ไฟทุกชนิดเก
ก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันแลก็ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตออกจากตระกูลพราหมณ์ออกจากตระกูลแพทย์หรือออกจากตระกูลสูตรบวชเป็นบรรพชิตเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อบรมจันทร์เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็ยินดีกุศลธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเอสุการีสูตรจบในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนินโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10 รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
12: นายวรวิชชาญชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำ
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลนะคะและก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะเช้าสดใสนะคะวันนี้วันพุธ
1: วันพฤหัสแล้ว
2: ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านดิฉันก็จะสับสนว่าวันนี้มันจันทร์นะทำงานวันแรกค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าส่วนใครที่อยากจะติดตามก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
0: คะ
2: ร่วมจัดรายการกับเราค่ะเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ค่ะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณปูก็จะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงกลางๆรายการเนา
0: ะ
2: จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคุณปูชัดเจนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเพจข่าวยามเช้าแล้วอย
2: ่
0: าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหลายท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันน
2: ะ
0: สำหรับวันนี้ข่าวสารข่าวยามเช้าก็ยังคงมีข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนฟ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู
2: ่
0: หลายพื้นที่เลยนะคะมาดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยถือว่าคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรือเล็กนะตอนนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะและนอกจากนี้ปริมาณฝนในแต่ละวันวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลาง 40% นะคะส่วนภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันจะมากกว่าฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอันดามันค่ะจะอยู่ที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะ
2: ค่ะวันนี้ใครที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อาจจะต้องพกร่มด้วย
0: ใช่
2: ช่วงหน้าฝนก็จะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว
0: ่
2: าหลายพื้นที่นะคะกลับไปบ้านเนี่ยคุณพลอย
0: เป็นไงคะ
2: ดิฉันก็ไปฟังเสียงคุณอยู่ที่โคราชนะ
0: ไม่ยิงลำโพงนะคะ
2: ไม่มีค่ะหรือว่าอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านฉันเลยนะคะเสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะในช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันด้วยค่
0: ะ
2: มาดูเรื่องของทางด้านของกรมชลประทานกันหน่อยนะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะค่ะกรมชลประทานนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงค่ะซึ่งก็จะมีไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้แต่ว่าก็จะเป็นช่วงๆน
0: ะ
2: หลังจาก15สิงหาคมก็อาจจะต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระดับน้ำในแต่ และแม่น้ำใหญ่ๆสำคัญๆเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนบ้างนะคะระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึงเมตร50เซนได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5นะคะปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่ 13.40 เมตรค่ะแล้วก็สถานีหนองคายอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ 11.44 เมตรในขณะที่สถานีบึงกาฬที่จังหวัดบึงกาฬนั้นอยู่ที่ 12.33 เมตรค่ะด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7นั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมชลประทานเองก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะรับมือสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะพูดถึงบึงกาฬนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะก็ได้มีการตรวจระดับน้ำแม่น้ำโขงนะคะอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรด้วยกันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่11สิงหาคมเยอะอยู่นะประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ระดับตลิ่งนะคะอยู่ที่14เมตรโดยระดับน้ำโขงปัจจุบันค่ะอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังแล้วนะคะจังหวัดบึงกาฬก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ติดตามระดับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหน่อยนะคะว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลจากเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะคะก็โครงการชลประทานที่จังหวัดเลยเขาได้มีการตรวจวัดนะคะสภาพสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานนี้ที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฝนตกวัดได้ณที่ทำการโครงการชลประทานเนี่ย0 มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่610.5 มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเลยนะคะ16แห่งปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรก็คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% ของความจุซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปีสิงหาคมปีที่แล้วปี2568ค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 46% เองค่ะพี่กบแต่ปีนี้ 68% นะคะนอกจากนี้นะคะโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือจะเป็นการติดตามการรายงานต้นชั่วโมงของเราก็ได้จบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศติดตามได้เลยค่ะ
2: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติหลายคนก็เดินทางด้วยนะคะแต่หลายๆหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะคุณเจเศษเองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะเดินหน้าผนึกกำลัง4จังหวัดลุ่มน้ำชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีเพื่อวางเครือข่ายการทำงานร่วมกันค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งพร้อมกับเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็ทรัพยากรจากศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทค่ะส่งกำลังใจสนับสนุนข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหน่อยค่ะแล้วก็การปราบปรามโนมินีโดยคนไทยนี่แหละ นะคะกระทรวงมหาดไทยก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็การปราบปรามโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเห็นผลชัดเจนนะคะภายใน2เดือนนะคะก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้แล้วกว่า275แห่งด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณพลอยทะเลและ
2: ักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีนะคะแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะคะจำนวน392แห่งด้วยกันขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้วกว่า275แห่งค่ะเหลืออีกประมาณ117แห่งนะคะก็คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริงจังคือ2เดือนเองนะ2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าบางท่านติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบต่างๆขณะนี้เขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วค่ะเพื่อที่จะไปนำเสนอเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและรัฐบาลนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีก็ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรอขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีรัฐบาลบอกไม่มีการยกเว้นถ้าหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของนักเรียนที่จะไปโรงเรียนว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนต่างๆนะคะล่าสุดค่ะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องปืนนี่แหละเนาะมันมีเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
2: ต่อเนื่องเลยก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็นโรงเรียน
1: เป็นนักเรียนด้วย
2: พอมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรี
1: นั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเรื่องอาวุธปืนนี่แหละค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองค่ะต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมกับพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการโอนและการครอบครองอาวุธปืนค่ะโดยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่ของระบบกฎหมายแล้วก็ทางด้านของกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็นำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ด้วยค่ะโดยการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายโดยร้านปืนนั้นจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะที่เรียกว่า know you customer นะคะ know your customer ค่ะเป็น เรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือว่าจำนำค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นการควบคุมในการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนด้วยเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองอยู่นะคะสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการกำหนดอายุซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.4นี่แหละค่ะเบื้องต้นเนี่ยทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการปรับระบบการจากปัจจุบันเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์ค่ะเมื่อมีการซื้อปืนระบบก็จะตัดยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่านะคะช่องทางการเขาเรียกว่าไทม์ไลน
2: ์
1: อ่ะใครเป็นใครเป็นผู้ครอบครองปืนตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นข้าราชการที่เขาใช้สิทธิ์ในการซื้อปืนนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แบบรายได้น้อย
2: เอ
1: าไปเปลี่ยนมือไปอาจจะไปจำนองจำนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วสุดท้ายขาด
2: ปืนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบ
0: ก็ต้องติดตามได้จากนี
2: ้แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนา
0: ะ
2: แบบเรียลไทม์นะเมื่อมีการซื้อปืนเนี่ยระบบจะตัดยอดอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็มีปืนอยู่มีกระสุนจำนวนเท่าไหร่จำนวนสามารถเนี่ยรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะพิจารณาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงหรือว่ากำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาค่ะเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศค่ะตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็ระงับแบบป.3ชั่วคราวแล้วก็มีการเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนฤชาโคสาศีวิไลค่ะอธิบดีกรมป้องขออภัยค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะส่งไปถึงปลัดจังหวัดทั่วทั้งประเทศให้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะดำเนินการมาตรการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการขออนุญาตเลยนะคะการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะคะเขาก็จะมีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม
2: ่
0: อันนี้อาจจะระงับไปก่อนและระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นค่ะโดยให้ทางด้านของนายทะเบียนนั้นเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู
2: ่
0: แล้วก็รายงานผล30วันนะคะสำหรับใครที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วอันนี้ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าแบบป.4ใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอแบบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะท่านต้องดูให้ดีนะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งค่ะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะดำเนินคดีทันทีพร้อมกับตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้นะคะเขาก็มีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยจะเน้นในเรื่องของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้แบบใบอนุญาตแบบป.4นั้นจะต้องมีการต่ออายุทุก5ปีเดี๋ยวต้องรอแก้กฎหมายนี้ก่อนนะคะรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะดำเนินการภายใน60วันนี้แต่เบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อปืนตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะเขาจะระงับไว้ก่อนนะสำหรับการขอแบบป.3นะคะ
2: ค่ะใครที่มีปืนในครอบครองก็ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: จะต้องไปยื่นอะไรก็เช็คให้ดีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหมุดละว่าจะต้องไปจังหวัดไหนที่ไหนมีอะไรเด่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาหารเมืองไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยติดอันดับเลย
0: ต่างชาติติดใจ
2: นะคะรสชาติอาหารใช่ไหม
0: คนไทยเองยังชอบเลยพี่กบเอาจริงๆนะพอเราไปทานอาหารประเทศอื่นๆเนา
2: ะ
0: คือใครถ้าได้ไปเที่ยวเราจะรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ย the best เลยคือดีที่สุดแล้ว
2: แล้วก็จะบอกว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยเขารังสรรค์แบบว่าโอ้โหแตกแขนงออกมาเป็นถ้าเป็นรากเนี่ยเป็นฝอยแล้วฝอยอีกอะรากแก้วรากฝอยรากแขนง
0: เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได
2: ้ใช่ค่ะ
0: ถ้าตกใจนะอันนี้กินได้เหรอบอกกินได้จ้าก
2: ินได้กินได้ทุกอย่างบางทีเนี่ยมีเพื่อนดิฉันนะอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยบ้านเธอเนี่ยกินได้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยฉันเห็นว่ากินได้ตั้งแต่รากยันใบยันลูกยันผลเลยนะจริง
0: จริง
2: น
0: ะคะ
2: อย่างมะละกอล่าสุดฉันดูคอนเทนต์นะกินได้ยันต้นอ่ะ
0: โอ้ยัน
1: ต้นอ่ะดิฉันก็กินได้นะอาจจะกินได้ก็ได้น
0: ะ
1: ต้นแต่แกนในมันนะเขาเอาแกนในมามีใบใช่ไหมที่เราเคยเห็น
0: มีใบ
1: มีลูกมีดอกหมดแล้วนะล่าสุดมาที่ต้นรากก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังจากติดอันดับ7ของโลกค่ะพร้อมกับผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนางสาวลดิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังจากผลการจัดอันดับนะคะของ Global Soft Power Index 2026เนี่ยจัดให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับ7ของโลกค่ะด้านอาหารที่คนทั่วโลกนั้นรักค่ะทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ดำเนินโครงการรสชาติที่หายไปเป็นเขาเรียกว่า The Lost Taste นะคะรวมเป็นการรวมถึงรวบรวมอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงกับการสูญหายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามมาแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยไออาหารรสชาติที่อาจจะสูญเสียไปเนี่ยหรือว่าเสี่ยงกับการสูญหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายไปแล้วเนี่ย231เมนูพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็น Thailand Based Local Food ค่ะเพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบเนี่ยมา5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมกับเตรียมจัดงานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นงาน The Lost Taste Special Course ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยไทยเองยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะอาหารเราอยู่อันดับ7ของโลกแต่ว่าการที่หลายๆประเทศอยากมาเยือนอยู่ในลำดับที่12ของโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะ
0: 2อันดับนะ
1: โอ้ดิฉันชอบเลยนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งจะให้อาหารท้องถิ่นนั้นได้รับการสืบสานแล้วก็ต่อยอดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าช่วยกันนะ
1: คะ
0: ในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวรวมๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเยอะๆนะคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะแล้วก็การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำให้รายได้เข้าสู่พื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะเมืองรองหรืออะไรแบบนี้นะก็จะได้เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:30 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาดกันค่ะ
1: ค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญเลยครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอถอลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสอถอได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้อง และไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3 นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทย ลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60ถึง120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วน

0: ในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอสหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอสจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแหละครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอสในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอสการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอสให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอสมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยพูดคุยกันหน่อยนะพี่กบทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนวัสการพระรุ่งนะคะคุณสายันพี่ธงชัยสวัสดีค่
1: ะ
0: แล้วก็คุณกิติการพี่กิติมานะคะคุณสมพรพี่ติมคลองเตยมาแล้วพี่กิติมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องๆค่ะยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธงชัยสังปล้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีน้องชาตรีค่ะสวัสดีคุณสมพรนะคะแล้วก็ยังมีคุณคุณกิติมา
0: คุณพี่
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: พี่ธงชัยบอกสวัสดีครับพี่กบพี่พลอยที่คิดถึงมาก
1: ๆสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: แล้วก็
1: คุณสายยานเนาะพูดไปแล้วใช่ไหม
0: มีหลายท่านเลยนะคะพี่ออสคุณปิ่นมาแล้วนะคะ
1: คุ
0: ณน
1: ัน
0: ทิการสวัสดีค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามานะคะรวมไปถึงช่องบ้านดำของเราด้วยนะ
0: คะ
1: คุณแชมป์นะคะหลายๆท่านน้องชาตรีแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่อาจจะ
0: คุณออนวิภาทักทายค่ะขอบคุณค่ะพี่โกศลสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ธงชัยบอกกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปาชีพไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง16:30ก็คือ16:30นะคะงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเชิญชวนแต่งชุดไทยผ้าไทยมาร่วมเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะไปชมการแสดงไปช็อปสินค้าการเกษตรและหัตถศิลป์มากกว่า100 ร้านค้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่เอาให้เบอร์โทรไว้ละกัน02-529-2212-13นะคะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งมีขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง16 สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มของทุกวันค่ะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
0: ไปถึงไปได้ถึง16 สิงหาคมเลยนะคะใครที่อยากจะไปดูไปซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปไปได้ท่านนายกนี่ท่านไปเกือบทุกวันเลยนะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมร้องเพลงไปร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีพาเลทวงเดอะพาเลทนะคะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะฝากด้วยนะคะทั้ง2 งานเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6 อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6 เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
1: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
3: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมกันที่มันยุ่งอะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
4: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บก็แต่กับสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองเราก็จะรู้แล้วว่าใคร
2: ล่าสุดนายนฤชาโคส